0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวาคมนะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์

0: ทย์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะ
1: แตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้น

0: กู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง7,200,000 บาทกับ1,700,000 บาทต่างกันตั้ง5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระ

0: างไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้ฮ่า
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: อุ๊ยนั่นมันแว่นตาสตรอเบอรี่บอยนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ

0: ื่อนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ่
0: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนค่ะไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
2: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
0: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
3: ข้าไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
0: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดหอม
4: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะงั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของเธอนะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มเยอะอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอดแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
5: มันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอม

0: ่นแหละนะเจ้าปันอะไรก็ฉุดไม่อยู
1: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
2: อีกนิดนึง
3: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
2: ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
2: เย้ถึงแล้ว
4: แจ็คพอตแตกแล้ว
2: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
5: เฮ้ยเข็มทอง
3: เฮ้ย
2: แย่แล้วแย่แล้ว
3: ใครยังชั่ว
4: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
2: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
2: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
4: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
2: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
3: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
0: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
1: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
0: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทะยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับ

แล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงิน
ประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูก

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อย

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน้อ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝน

0: กหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
1: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
1: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือน

0: ทางระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันท
2: ีแล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แต่ถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาทเมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไป

0: ที่เด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันน่ะ
1: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลย
3: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยครับโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส มมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที
1: ่3
0: ต้องเลยค่ะกับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆนะคะหน้าตาสดชื่นสดใสกันทุกๆคนเลยแสดงว่ามีความสุขในการมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เลยค่ะแล้ววันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกว่าวันนี้ฝนตกด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะและเช่นเคยวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆ ด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆมากเลยนั่นก็คือการข้ามถนนนั่นเองเด็กๆคะโรงเรียนของเราเนี่ยเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคุณครูนะคะที่มีเวรรับนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยจะยืนอยู่ทั้งฝั่งหน้าโรงเรียนของเราและฝั่งตรงข้ามเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเห็นค่ะแล้วเวลาที่เพื่อนๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะข้ามถนนมาเพื่อนๆข้ามที่ไหนคะเก่งมากๆเลยค่ะหน้าโรงเรียนของเรานะคะมีทางม้าลายเวลาที่เด็กๆนะคะมาลงรถใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ลงฝั่งหน้าโรงเรียนของเราลงฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีคุณครูยืนรอนะคะเพื่อที่จะพาข้ามถนนที่ทางม้าลายแต่เด็กๆสังเกตไหมเวลาที่เพื่อนๆข้ามถนนมาเพื่อนๆไม่ได้ข้ามแค่เดินผ่านเฉยๆนะเพื่อนๆยกมือข้างไหนขึ้นด้วยมือข้างขวามือข้างขวาถูกต้องเวลาข้ามถนนนะเด็กๆจะสังเกตเห็นเลยว่าจะมีคุณครูที่ถือธงสีแดงในการทำอะไรคะหยุดรถนะคะแล้วก็มีตำรวจช่วยเป่านกหวีดด้วยใช่ไหมคะช่วยกันทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเราแล้วก็คุณครูจากนั้นเมื่อเด็กๆข้ามถนนเด็กๆสังเกตเห็นไหมเวลาข้ามถนนเนี่ยเขาจะเดินเป็นกลุ่มและไม่มีใครวิ่งแซงออกมาเลยเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นอ่ะขอเชิญการ์ตูนค่ะการ์ตูนมาบอกให้ฟังหน่อยทำไมเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยข้ามถนนหน้าโรงเรียนไม่มีใครวิ่งแซงออกมาเลยทำไมคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดหน้ากัน
0: ถูกต้องแล้วมันจะเกิดอะไรคะ
2: หกล้ม
0: หกล้มอันตรายไหมลูกอันตรายปรบมือให้การ์ตูนด้วยค่ะถูกต้องเลยและที่สำคัญนะคะเวลาที่เด็กๆข้ามถนนเด็กๆจะมัวคุยกันได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวไม่มองรถ
0: ใช่เลยค่ะถ้าเรานะคะมัวแต่คุยกับเพื่อนแล้วก็ไม่มองทางใช่ไหมคะอาจจะทำให้หกล้มและเกิดอันตรายต่อใครตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมคะว่าการตั้งสตินะคะแล้วปฏิบัติตามข้อตกลงมีความสำคัญไหมคะมีสิแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้ฟังบ้างขอเชิญวันนี้ขอเชิญ BM ครับมาเลยดูซิว่าวันนี้พี่ BM จะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังอ่ะ BM เล่าเลยค่ะ
4: ไปเที่ยวสวนสัตว
0: ์ BM บอกว่าไปเที่ยวที่สวนสัตว์เป็นอย่างไรคะ
4: มีเสือ
0: มีเสือมีอะไรอีกลูก
4: มีช้าง
0: มีช้างใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะ
4: มีสิงโต
0: มีสิงโตด้วยสัตว์เยอะไหมคะแล้ว BM ชอบอะไรมากที่สุดคะ
4: สวนสัตว
0: ์สวนสัตว์ชอบสัตว์อะไรในสวนสัตว์มากที่สุดลูก
4: ลิง
0: ลิงทำไมถึงชอบลิงคะ
4: มันน่ารัก
0: อ๋อมันน่ารักหรือว่าซนเหมือนเรา
4: ไม่ซน
0: อ๋อไม่ซนเราไม่ซนหรือว่าลิงไม่ซน
4: ลิง
0: อ๋อสรุปว่าลิงไม่ซนแต่เราซนเหรออ๋อไม่เราไม่ซนใช่ไหมคะลิงก็น่ารักใช่ไหมอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อมาขอเชิญฟ้าใสค่ะมาเลยจ้ะอ่ะถือไมโครโฟนอ่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
4: หนูไปเที่ยวห้างมา
0: หนูไปเที่ยวที่ห้างมาเป็นอย่างไรลูก
4: หนูไปเล่นฮาร์เบอร์แลนด์ด้วย
0: เป็นอย่างไรคะสนุกไหมคะ
4: สนุก
0: อ่ะ แล้วมีอะไรบ้างคะ
4: หนูไปกินไอติมต่อ
0: ไปทานไอศกรีมต่อใช่ไหมคะชอบไหมคะ
4: ชอบ
0: ชอบทานไอศกรีมรสอะไรมากที่สุด
4: วานิลา
0: วานิลาทำไมล่ะ
4: เพราะว่ามันอร่อย
0: เพราะว่ามันอร่อยขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะให้เอามือลงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะไปฟังเรื่องราวของเพื่อนๆทางปลายทางบ้างดีกว่าว่าวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังเอาล่ะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลย
1: yeah!

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆปลายทางเล่าให้ฟังนะคะว่าเด็กๆนะคะตื่นมาตอนเช้านะคะก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยเด็กๆเนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะรดน้ำที่แปลงผักด้วยตอนเย็นเมื่อเด็กๆกลับถึงบ้านนะคะก็ไปรดน้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วมีเด็กๆบางคนนะคะเล่าให้ฟังค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะรับประทานอาหารถ้ามีเศษข้าวเศษอาหารที่หกนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะช่วยกันเก็บและใช้ผ้านะคะเช็ดโต๊ะอย่างเรียบร้อยด้วยโอ้โหน่าชื่นชมปรบมือให้เพื่อนๆปลายทางด้วย

0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถใช้คำถามนะคะเพื่อกระตุ้นความสนใจนะคะของเด็กๆและสามารถให้คำชมกับเด็กๆได้นะคะอย่างยอดเยี่ยมเลยเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ใครพร้อมแล้วบ้างโอ้พร้อมกันทุกคนเลยแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางก็พร้อมแล้วดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จังหวะ
0: ถูกต้องเลยค่ะในวันนี้ก่อนที่เรานะคะจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวกันขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะเวลาที่คุณครูแพรวเคาะแบบนี้ต้องเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรลูกช้าตามเก่งมากๆแล้วถ้าคุณครูแพรวเคาะแบบนี้ล่ะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะเก่งมากๆเลย
2: เร็วเฉยๆ
0: ใช่แล้วถ้าคุณครูแพรวเคาะแบบนี้ล่ะคะ
2: หย
0: ุ
2: ด
0: หยุดอยู่ในท่านั้นทันที
2: แล้วก็หย
0: ุ
2: ดให้เป็นก้อนน
0: ้
2: ำแข็งอ๋อ
0: ค่ะถ้าหากว่าเราเคลื่อนไหวไปชนเพื่อนแบบนี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้พี่ BM บอกว่าไม่ได้ถ้าจะปีนโต๊ะได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: มุดลงไปใต้โต๊ะล่ะ
2: ไม
0: ่ได้ดังนั้นเราจึงจะต้องหาพื้นที่เป็นของโดยการ
2: กางแขน
0: ออกถ้าแขนยังชนกับเพื่อนแสดงว่าพื้นที่ของเราเพียงพอไหมคะ
2: ไม
0: ่พอแน่ๆเลยดังนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทางต้นทางและปลายทางยืนขึ้นอะจากนั้นให้ฟังจังหวะดีๆนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทางต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองพร้อมกันใครพร้อมแล้วให้หลีเสียงลงปิดเสียงเลยเริ่มเลยใครหาพื้นที่ได้ตรงจังหวะนะวันนี้เขาจะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆแน่ๆเลยใครได้แล้วยืนอยู่เฉยๆนะคะใครยังไม่ได้ขยับออกมาค่ะเด็กๆลองกางแขนดูซิยังมีบางคนชนอยู่คุณครูแพรวให้โอกาสเขาขยับ3ครั้งโอเคเรียบร้อยเอามือลงต่อไปนะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมยังไงนะคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยโอติเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะน่าชื่นชมค่ะ

0: แพรวขอถามเบคอนเบคอนหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกต้นไม้ใช่ไหมโอเคค่ะสโนล่ะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายใช่ไหมการ์ตูนค่ะ
1: ทำท่ายืดขา
0: ทำท่ายืดขาการ์ตูนทำท่ายืดขาข้าวหอมนะลูกกินก๋วยเตี๋ยวน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพลวถามเพื่อนๆปลายทางเพื่อนๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางเป็นอินทรีย์โอ้โหใครเล่นพรมครูแพลวครูแพลวเห็นนะตาวิเศษเห็นนะ

0: ูแพลวขอถามพาคินครับหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอ๋อน้องอินซีโอตีละลูก
1: ค
0: ุ
1: ณล
0: ุ
1: งสป
0: ี
1: ด
0: คุณลุงสปีดต้นน้ำล่ะปูใช่ไหมอ้าวแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางเป็นผีเสื้อแล้วหนูล่ะโอ้โหทำท่าทางกำลังยิงธนูสักครู่คุณครูแพลวเห็นคนกระโดดแล้วกางขาออกถ้าเกิดอันตรายขึ้นใครเจ็บคะ
1: ตัวเอง
0: ตัวเองอ่ะลองแก้ตัวใหม่สิคะเราจะต้องระวังด้วยหนูกระโดดอย่างเดียวแต่ไม่ตรงจังหวะมันจะเหนื่อยนะคะให้เด็กๆยืนตัวตรงและนั่งลงก่อนต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามโดยวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางจับมือเป็นวงกลมวงใหญ่ยังนะคุณครูแพลวยังไม่ได้ให้ลุกใช่ไหมเห็นไหมถ้าเด็กๆไม่ฟังเด็กๆจะเข้าใจไหมคะอันนั้นน่ะสิเมื่อเด็กๆนะคะจับมือเป็นวงใหญ่แล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้อาสาสมัครคนแรกออกมาอยู่ที่กลางวงเพื่อทำท่าทางและให้เพื่อนๆทำท่าทางตามจากนั้นนะคะจะให้เปลี่ยนกันค่ะให้ผู้นำที่ทำท่าทางเสร็จแล้วนะคะไปแตะมือเพื่อนที่อยู่ในวงเพื่อออกมาเป็นผู้นำแทนและตัวเองก็ไปเป็นผู้ตามตกลงไหมคะวงใหญ่เลยนะไม่ใช่วงเล็กนะคะพี่โอตีทางนู้นคนแรกที่จะออกไปเป็นผู้นำคุณครูแพลวขอเชิญเป็นต้นน้ำครับตรงกลางวงเลยลูกนั่นแหละตอนนี้ต้นน้ำเป็นผู้นำแล้วเด็กๆรอบๆวงเป็นผู้ตามถูกต้องผู้ตามจะต้องทำท่าทางตามใครตามต้นน้ำเพราะตอนนี้ต้นน้ำเป็นผู้นำหรือผู้ตาม
1: ผ
0: ู้
1: ตามค่ะ
0: ผู้นำต้นน้ำพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ่ะคุณครูแพลวขอจังหวะแล้วนะขอท่าทางที่เพื่อนทำตามได้ด้วยต้นน้ำทำได้เลยค่ะผิดเพราะว่าต้นน้ำเคลื่อนไหวอยู่กับที่ใช่ไหมคะใช่ต้นน้ำเลือกผู้นำคนต่อไปเลยค่ะแล้วต้นน้ำมายืนแทนที่เพื่อนฟ้าใสพร้อมหรือยังลูกเด็กๆสังเกตเห็นไหมฟ้าใสเคลื่อนไหวอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยแต่ยืนขาเดียวได้ใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: ใช่อ่ะฟ้าใสเลือกผู้นำคนต่อไปขอคนที่เขายืนนิ่งขอคนที่มือแนบลำตัวเอาแล้วให้เด็กๆปลายทางเลือกผู้นำคนใหม่ของตัวเองได้ด้วยนะคะสโนมาตามสิเพราะว่าตอนนี้ผู้นำเขาทำท่าอยู่นะสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นะแต่ให้อยู่ในวงสโนเลือกผู้นำคนต่อไป
2: กเ

0: ไม่ค่อยจะยากเลย
1: ง่าย
0: ง่ายหรอพี่พีทเลือกพูดนำคนต่อไปค่ะเอาคนที่เขายืนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มเลยลูกหอมขอ1คนค่ะขอคนที่ยังไม่เคยออกมาอ่ะอั่งเปาเชิญอ่างเปาพร้อมมั้ยคะเอ๊ผู้นำเขาได้ยักษ์เอวหรือเปล่าให้อ่างเปากลับเข้าที่จากนั้นให้เด็กๆทุกคนนั่งลงในท่าที่สบายคุณครูแพลวขอทางนิดนึงใช่คุณครูแพลวจะนั่งตรงกลางจากนั้นให้เด็กๆทุกคนนะคะขยับถอยหลังไปถ้าหนูขยับมาใกล้ๆครูแพลวหนูจะมีที่ไหมคะอ่ะพอนวดไปที่ขาพร้อมกันร้องเพลงว่าน
2: วด
0: นวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเอ้าทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเอ้าสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิจากนั้นร้องเพลงพร้อมกันว่าลม

0: ขอสมาธิจากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางก่อนเด็กๆต้นทางตอนนี้หลับตาครบทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังนะคุณครูแพลวเห็นว่าเด็กๆปลายทางหลายๆคนก็หลับตาเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยหลับตาแล้วหลังต้องตรงด้วยนะเก่งมากจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆกลับไปนั่งที่เก้าอี้ของตัวเองชนใครขอโทษเด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานไปรอบๆห้องเรียนใช่ไหมคะและเรานะคะได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู
1: ้
0: ถูกต้องเด็กๆคะวันนี้เด็กๆเก่งกันทุกๆคนเลยคุณครูแพลวขอชื่นชมปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dle.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอะไรตัวเราเก่งมากๆเลยเพราะว่าป้ายนิเทศของเราเนี่ยก็เป็นหน่วยตัวเราใช่หรือไม่ใช่เยี่ยมยอดเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีคุณครูแพลวนะคะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้สังเกตถ้าอยากทราบให้นั่งตัวตรงนับ1 2 3ปึ้ม
1: เงาแปลงฟัน
0: อ่ะลองสังเกตเงาดูว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอาจจะเป็นเด็กผู้ชายผมยาวก็ได้
1: ไม
0: ่ใช่หรอเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรเด
1: ็
0: กๆแปลงฟันจริงหรือเปล่าอ่ะเฉลยให้1 2 3ปิ้ง
1: เย
0: ้ถูกต้องเลยเด็กผู้หญิงกำลังฟันใช่ไหมคะ
1: กำล
0: ัง
1: เกิดเ
0: ป็นภาพที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีสิเพราะว่าการแปรงฟันเป็นการดูแลร่างกายของเราดูแลฟันของเราให้สะอาดใช่หรือไม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: แล้วภาพต่อไปล่ะตึ๊บกำลังทำอะไรสูบบุหรี่จริงหรอเขาอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเฉลยให้นับ1 2 3เด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีไม่ได้หมายความว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดีนะแค่เขาสูบบุหรี่แล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพของใครของเขาเองใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสุขบัญญัติ10ประการสุขบัญญัติคืออะไรเด็กๆคิดว่าคืออะไร
2: ไม่ร
0: ู้ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะนี่เลยค่ะสุขบัญญัติ10ประการนะคะคือสิ่งที่ทำแล้วทำให้ร่างกายมีความสุขทำให้จิตใจมีความสุขมีด้วยกันอยู่10ข้อเราจะมาเริ่มดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อแรกนี่คือดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดค่ะทำไมถึงต้องดูแลให้สะอาด
1: เพราะว่าเดี
0: ๋
1: ยว
0: ใครอยากออกมาตอบบ้างครูแพลวขอเชิญขวัญเอ่ยค่ะปิ้งขวัญเอ๋ยคะทำไมเราต้องดูแลร่างกายแล้วของใช้ให้สะอาดล่ะลูก
3: เพราะว่าจะได้เราสุขภาพดีแล้วก็จะได้แข็งแรง
0: ถูกต้องความสะอาดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นถ้าเราไม่รักษาความสะอาดมันอาจจะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและทำให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะ
3: ไม
0: ่แข็งแรงเก่งมากขอบคุณค่ะขวัญเอ๋ยใช่เลยค่ะดังนั้นนะคะเราควรดูแลรักษาร่างกายของเราและของใช้ให้สะอาดใช่ไหมคะเช่นถ้าเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆไปดื่มน้ำแต่แก้วของเด็กๆไม่เคยล้างเลยเด็กๆใช้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่ไม่ดูแลความสะอาดเด็กๆคิดว่าสกปรกไหมคะ
1: สกปรก
0: แล้วเด็กๆคิดว่ามีเชื้อโรคไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วใครจะเป็นอันตรายทีนี
1: ้ตัวเรา
0: ถูกต้องเลยอ่ะข้อต่อมาตึงรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องเห็นไหมคะว่าก็ยังเน้นว่าฟันมีความสำคัญถ้าไม่ดูแลเป็นอย่างไรคะ
1: ฟ
0: ันผุแล้วถ้าฟันเนี่ยร่วงหมดปากเหมือนลูกจระเข้ที่เราเคยฟังนิทานดีไหมแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะว่ายิ้มจะสวยไหม
1: ไม
0: ่สวยจะรับประทานอาหารได้อร่อยไหมคะไม่อร่อยเก่งมากภาพต่อมาล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายก่อนรับประทานอาหารคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปล้างมือประจำและที่สำคัญเลยเวลาที่เด็กๆเข้าห้องน้ำเสร็จแล้ว เด็กๆจำได้ไหมว่าคุณครูแพรวและคุณครูแพรย้ำเด็กๆเสมอว่าต้องล้างมือให้สะอาดใช่หรือไม
1: ่
0: เพราะว่าถ้ามีเชื้อโรคแล้วเด็กๆเอามือเข้าปากเอามือขยี้ที่ดวงตาของเราจะเป็นอย่างไรใช่ไหมโอติถ้าเราเอามือขยี้ไปที่ตาของเราจะเป็นยังไงลูก
1: แสบตา
0: ใช่ไหมคะสโนถ้าเอามือที่เลอะและไม่ได้ล้างเข้าไปที่ปากจะเป็นยังไงคะ
1: เชื้อโรค
0: เชื้อโรคไหมลู
1: ก
0: ถูกต้องเลยค่ะภาพต่อมาแป๊บนึงขอโทษกินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดและสีฉูดฉาดเด็กๆทราบไหมว่าสีฉูดฉาดคืออะไรเด็กๆคิดภาพตามหลับตานะมีอาหารวางอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดเลยแต่จะมีลูกอมอยู่หนึ่งลูกที่มีสีที่ฉูดฉาดแบบว่าแดงแป๊ดส้มแป๊ดเด็กๆคิดว่าเขาใส่อะไรไป
1: ใ
0: ส่สีผสมอาหารเยอะเกินบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สีธรรมชาตินะลูกเขาใช้สีผสมอาหารซึ่งบางครั้งใส่สีเยอะๆร่างกายรับประทานเข้าไปเยอะๆเกิดการสะสมเด็กๆคิดว่าดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีไม่ดีแล้วอาหารที่มีรสจัดอ่ะการ์ตูนลืมตาได้อาหารที่มีรสจัดไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารที่เผ็ดอย่างเดียวนะคะอาหารที่มีรสจัดอาจจะเค็มมากหวานมากๆหรือเปรี้ยวมากๆถ้ารับประทานเยอะๆจะเป็นอย่างไรท้องเป็นยังไงโอ้ท้องเสียหรือว่าปวดท้องและที่สำคัญเขาบอกว่าให้กินอาหารที่สุกสะอาดรู้จักซอยจุไหมคะ
1: รู้จัก
0: เด็กๆรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีคนติดโรคหูดับพยาธิเยอะมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งเนื้อดิบเราอาจจะไม่ทราบแหล่งที่มาไม่ทราบว่าผ่านกระบวนการที่สะอาดมาหรือเปล่ามันอาจจะมีพยาธิมันอาจจะมีเชื้อโรคถ้าเราบริโภคหรือว่ารับประทานเข้าไปมันอาจจะทำไงปวดท้องได้ถูกต้องเลยค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะข้อ5งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันแต่ว่าคำตรงนี้เด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะก็คือเรื่องการสัมสนทางเพศอันนี้เด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจเขาอธิบายให้ฟังง่ายๆเวลาที่เรานะคะดูดบุหรี่สูบบุหรี่สุราหรือสารเสพติดมันจะทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรคะ
1: อ่อนแ
0: อการสับสนทางเพศก็คือการเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆแบบนี้อาจจะทำให้ติดโรคได้ถ้าหากว่าไม่ป้องกันถูกต้องไหมใช่อันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กๆของเรามีทำไหมแบบนี้ยังไม่มีดังนั้นนะคะเรายังเป็นเด็กๆอยู่แต่ถ้าโตขึ้นจะทำไหม
1: ไม่
0: ทำเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะ
1: อ
0: ่อนแอถูกต้องเลยค่ะจริงๆแล้วว่าคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆนะคะเติบโตสมวัยแบบนี้แหละน่ารักดีแล้วต่อมาค่ะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
1: ตอนน
0: ี้
1: หนูต
0: ั
1: ว
0: 5
1: ขวบแล้ว
0: ค่ะการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นเนี่ยใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์คะเด็กๆถ้าเด็กๆกลับบ้านไปเห็นคนในครอบครัวทะเลาะกันเด็กๆมีความสุขไหมคะไม่มีถ้าเด็กๆดื้ออยู่ที่บ้านเด็กๆคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขไหม
1: ไม
0: ่ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็จะทุกข์ใจแบบนี้เป็นการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีไหมคะดีหรอถ้าเราดื้อไม่ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆเป็นเด็กๆที่น่ารักแล้วรักบุคคลในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวให้มากๆ
1: ต้องรักทุกคน
0: ใช่แล้วอย่าลืมมีคนนึง

0: ที่สำคัญเด็กๆจะต้องรักคนนี้ให้มากๆอ่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ยังไม่ใช่คุณครูคนที่เด็กๆควรรักให้มากๆถูกต้องเป็นใครตัวเองใช่เลยค่ะคุณครูแพลวนะคะอยากให้เด็กๆรักตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่ารักจนเห็นแก่ตัวจนเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่รักตัวเองในที่นี้คือดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้เป็นคนที่เข้มแข็งมีภูมิต้านทานเช่นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอยากให้เด็กๆนะคะได้ใช้สตินึกคิดถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้ให้ปรึกษาใครคะให้ปรึกษาคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เข้าใจไหมคะต่อมาปุ๊บป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาทสมมุตินะคะสมมุติว่าพี่ภาคินเดินมาอยู่ดีๆเลยสักพักพี่ปอเช่วิ่งมาจากไหนไม่รู้ชนพี่ภาคินปังอย่างนี้เรียกว่าการป้องกันอุบัติเหตุไหมคะไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากๆเลยน่ากลัวดังนั้นเราจะต้องมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราไม่มีสติเดินลอยๆตาลอยๆสติเลื่อนๆชนปังเข้ากับเสาเจ็บไหมคะ
1: เจ
0: ็บอย่างนี้เขาเรียกว่าการระมัดระวังอุบัติเหตุไหมคะไม่ใช่ต่อมาปุ๊บออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีการออกกำลังกายดีต่อร่างกายไหม
1: ด
0: ีสิเพราะว่าจะทำเป็นยังไงคะ
1: แข็งแรง
0: ใช่อ่ะเด็กๆอยากให้เด็กๆนะคะมีความคิดหรือว่า mindset เป็นหัวข้อในการคิดไว้เลยว่าการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายของเราสมส่วนหุ่นดีแล้วนอกจากนี้มันยังส่งผลดีต่อร่างกายของเราอย่างอื่นเช่นให้เด็กๆแข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายไม่หอบง่ายเวลาเด็กๆขึ้นบันไดเด็กๆถ้าเด็กๆออกกำลังกายเป็นประจำเด็กๆจะเหนื่อยได้น้อยมากๆเลยแต่ถ้าเด็กๆไม่ออกกำลังกายเลยเด็กๆคิดว่าเวลาเล่นกับเพื่อนจะเหนื่อยไหมคะ
1: เหน
0: ื่อยสิเพราะว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเราไม่ฟิตอะเราก็จะทำให้เราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายใช่ไหมเรื่องนี้ปรึกษาคุณครูแพรได้คุณครูแพรนี่เป็นโค้ชเลยใช่ไหม
1: แต่
0: ม
1: ันจ
0: ะ
1: พ
0: ี่
1: ท
0: ุ
1: กประจ
0: ำใช่และตรวจสุขภาพประจำปีปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตรวจสุขภาพประจำปีเด็กๆสังเกตไหมว่าเวลาที่เด็กๆอยู่โรงเรียนบางครั้งจะมีคุณหมอมาตรวจสุขภาพให้เด็กๆใช่หรือไม
1: ่
0: เพราะอะไรถึงต้องมาตรวจสุขภาพใครอยากออกมาตอบบ้างขอเชิญแซนดี้ค่ะแซนดี้ออกมาบอกคุณครูแพลวและเพื่อนๆให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีเอาความคิดของแซนดี้เลยไม่มีถูกผิดทำไมเราต้องตรวจสุขภาพประจำปีคะที่รัก
2: เพราะว่าจะได้แข็งแรง
0: เพราะว่าเราจะได้แข็งแรงเราจะได้เช็คร่างกายของเราหรือว่าตรวจร่างกายของเราว่าเราปกติหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่มีตรงไหนเจ็บไม่สบายหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้แสนดีด้วยเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะข้อต่อไปปุ๊ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอเด็กๆสังเกตไหมว่าเวลาคุณครูแพลวเนี่ยมาสอนหนังสือเด็กๆหรือว่ามาทำกิจกรรมเด็กๆคุณครูแพลวเนี่ยจะไม่เศร้าเลยใช่เพราะว่าเด็กๆรู้ไหมถ้าคุณครูแสดงความเศร้าออกมาความเศร้าที่อยู่กับตัวเรามันจะแสดงออกมาทางหน้าตาน้ำเสียงหรือแม้กระทั่งสายตาทำให้เพื่อนๆรับรู้ได้เช่นคุณครูแพลวรับรู้ได้ว่าใครในห้องของเรามีความสุขใครง่วงนอนใครหิวข้าวเพราะสายตามันหลอกกันไม่ได้นะจ๊ะใช่คุณครูแพลวสัมผัสได้ดังนั้นอยากให้เด็กๆเป็นคนคิดบวกเด็กๆรู้จักการคิดบวกไหม

0: คิดบวกเนี่ยคือการคิดในแง่ดีไม่ใช่คิดว่าจะไปบวกต่อยกับเขาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคิดบวกคือเป็นคนที่มีความร่าเริงแจ่มใสสามารถจัดการกับความเครียดได้แต่ถ้ามีเรื่องทุกข์ใจหนักใจมากๆเมื่ออยู่ที่โรงเรียนปรึกษาใครคะคุณครูถูกต้องอ่ะต่อมาโป๊ะมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมดูใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันใกล้ตัวมากเลยนะสำนึกต่อสังคมง่ายๆเลยเด็กๆรับประทานขนมฉีกถุงปืดรับประทานเสร็จแล้วทิ้งลงพื้นแบบนี้เรียกว่ามีสำนึกไหม
1: ไม่มีต้องทิ้งในถังขยะ
0: ถูกต้องเลยค่ะต้องทิ้งลงถังขยะใช่หรือเด็กๆเพิ่งซื้อสีมาใหม่โอ้โหสีสวยจังเลยจะไปลองที่ไหนดีบังเอิญเดินไปเจอกำแพงบ้านของใครก็ไม่รู้แหละเด็กๆก็หยิบสีขึ้นมาไปวาดเลยแบบนี้เรียกว่ามีจิตสำนึกไหมคะ
1: ไม
0: ่มี
1: ต้องวาดที่กระดาษ
0: ถูกต้องหรือถ้าเด็กๆสนใจที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเราจะต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนถ้าเขาไม่ยินยอมเราจะทำได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าอะไรคิดถึงใจเราถ้ามีเพื่อนเอาของเราไปขีดไปเขียนเราชอบไหมคะ
1: ไม่ชอบ
0: ดังนั้นคนอื่นเขาก็อาจไม่ชอบเหมือนเราใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เอาละโป๊ะมีทั้งหมด10ข้อจำได้สักข้อไหมถามใครดีชี้เหมาะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะคนน่ารักถึงจะเหมาะเพราะว่านั่งเรียบร้อยดีเอามือจับหูจับขายกมือขึ้นขนาดนั้นพี่พีคลูก10ข้อของเราพี่พีคจำข้อไหนได
2: ้เก็บของ
0: รักษาความสะอาดใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่เป็นข้อแรกเลยรักษาความสะอาดของสิ่งของและอะไรด้วย
2: ตัวเอง
0: ร่างกายของเราใช่ไหมคะเอาปรบมือให้พี่พีคด้วยคนต่อมาส่องก่อนขอเชิญอั่งเปาค่ะอั่งเปาจำข้อไหนได้พี่เขาบอกว่าเขาจำข้อแรกได้ก็คือดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาดแล้วอั่งเปาจำข้อไหนได้ลองพูดก่อนจำข้อไหนได้มั้งคะอั่งเปาจำข้อรับประทานอาหารได้ไหม
2: จำได้
0: เขารับประทานอาหารสีชูฉาดไหมคะ
2: ไม
0: ่กินรสจัดมากๆได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะจะเป็นอย่างไร
2: ปวดท้อง
0: เก่งมากๆปรบมือให้อั่งเปาด้วยคนต่อมาขอเชิญขวัญเอ๋ยค่ะขวัญเอ๋ยจำข้อไหนได้บ้างดูซิจะซ้ำกับเพื่อนไหมอ่ะจำข้อไหนได้บ้างคะ
3: จำข้อทั้งสุขภาพของตัวเอง
0: สุขภาพของตนเองออกกำลังกายแล้วตรวจสุขภาพใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะสำคัญไหมคะแบบนี้สำคัญสิเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของใคร
3: ตัวเอง
0: ของตัวเองเป็นอย่างไร
3: แข็งแรง
0: ถูกต้องเลยการออกกำลังกายสำคัญไหมถามขวัญเอ๋ย
3: สำคัญ
0: ขวัญเอ๋ยชอบออกกำลังกายด้วยวิธีใดคะ
3: กระโดดตบ
0: กระโดดตบกี่ครั้งลูก
3: ได้อี50ค่ะ
0: โอ้โห50ครั้งไขข้อดีมากเลยลูกเอาปรบมือหน่อยยังไม่แก่ยังเด็กอยู่เลยใช่ไหมใช่ในวันนี้นะเด็กๆเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ10ประการเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: แต่ว่าปฏิบัติยากไหมคะยากหรอ
1: ไม
0: ่ยากเลยทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมการ์ตูนใช่ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเอาล่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกรอเด็กๆอยู่เด็กๆพร้อมที่จะไปเจอกับกิจกรรมต่อไปหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ร.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี

แถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมนะคะกิจกรรมอยู่ถึง4กิจกรรมเลยโอ้แต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่าให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวกำกำกำแล้วก็แบแบแบแบแบแบแล้วก็ตอกตอกตอกตอกตอกตอกแล้วก็ม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนแล้วก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงแล้วก็ผลักออกไปเก่งมากๆเลยค่ะเอามือไว้ที่ตักกิจกรรมในวันนี้นะคะบอกเลยน่าสนใจทุกๆกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วันนี้นะคะหยดสีบนกระดาษเปียกและกิจกรรมที่4สารกระดาษค่ะวันนี้คุณครูแพลวจะสาธิตให้ดู2กิจกรรมด้วยความรวดเร็วเอาละค่ะกิจกรรมแรกนะคะที่จะสาธิตก็คือหยดสีบนกระดาษเปียกให้เด็กๆนะคะมองมาพร้อมกันอย่างแรกเลยนะคะอุปกรณ์ของเรามีกระดาษนะคะสำหรับทำสีน้ำหรือว่ากระดาษ100ปอนด์นั่นเองค่ะต่อมาคืออะไรเอ่ย
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: นะคะและ
1: สีน้ำ
0: วันนี้คุณครูแพลวมีฟองน้ำด้วยฟองน้ำนะคะฟองน้ำของคุณครูแพลวเนี่ยอยู่ในภาชนะที่มีน้ำแต่ว่าเป็นน้ำที่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะถูกต้องค่ะและมีนี่ด้วยค่ะถูกต้องอ่ะดึงลงมาน้อยนึงชึบชึบชึบอ่ะผ้าเช็ด
1: ม
0: ื มือถูกต้องเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะสาธิตให้ดูเรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเอาของทั้งหมดออกก่อนนะคะขั้นแรกเลยเราใช้ดินสอทำอะไร
2: เข
0: ีย
2: นชื่อ
0: เขียนชื่อถูกต้องค่ะคุณครูแพลวก็จะเขียนชื่อไปก่อนแต่เวลาเด็กๆ เขียนชื่อใครคะ
2: ต
0: ั
2: วเอง
0: นั่นน่ะสิถ้าเขียนไม่ได้ทำอย่างไร
3: บอกคุณครู
0: บอกคุณครูหรือคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆนะคะโดยการเขียนให้ดูนะคะเพื่อให้เด็กๆน่ะดูลายมือหรือว่าเขาเรียกว่าลีลามือก็ได้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพลวจะใช้ฟองน้ำค่ะเลื่อนฟองน้ำไปก่อนดังนั้นวันนี้หยดสีบนกระดาษเปียกกระดาษก็ต้องเปียกคุณครูแพลวจะใช้ฟองน้ำนะคะในการรูดไปที่กระดาษค่ะดูนะถ้าเด็กๆใช้น้ำเยอะจนเกินไปเป็นอย่างไรมันจะทำไมมันจะขาดอ่ะขยับมาทางนี้หน่อยนึงแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่บีบคุณครูแพลวก็ใส่ไว้ให้แล้วนะอ่ะเด็กๆรูดกระดาษก่อนให้กระดาษมันทำไมคะมันเปียกเมื่อรูดจนพอใจแล้วเมื่อรูดจนพอใจแล้วกระดาษเปียกแล้วจากนั้นมือถ้าเปียกเช็ดที่ผ้าเช็ดมือได้จากนั้นนะคะเราก็จะทำการหยดสีขอเลื่อนฟองน้ำไปทางนี้นิดนึงอ่ะหยดสีถูกต้องค่ะดูการเปลี่ยนแปลงนะนี่เลยค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าระยะทางการหยดต่างกัน

0: สีที่กระจายลงที่กระดาษมันก็จะต่างกันด้วยถ้าคุณครูแพลวหยดสูงๆเป็นยังไงคะ
1: เป็นครูเลย
0: ถ้าครูแพลวหยดใกล้ๆหรือว่าต่ำๆเห็นไหมถ้าเด็กๆเวลาเด็กๆทำกิจกรรมเด็กๆรุ่นให้ทั่วถ้ามันไม่ทั่วหรือกระดาษมันแห้งก่อนมันก็จะเป็นจุดแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่โป๊ะ
1: ว้าวสวยอ่ะ
0: สวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเสร็จแล้วเอาไปไหน
1: ตาก
0: ตากถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือกิจกรรมที่3ส่วนกิจกรรมที่4คุณครูแพลวอยากให้เด็กๆตั้งใจมองกิจกรรมที่4ก็คือสารกระดาษนะคะกิจกรรมสารกระดาษนะคะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะเด็กๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นแบบนะคะที่คุณครูปลายทางอาจจะเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะคือกระดาษนะคะโดยวันนี้คุณครูแพลวจะใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์นะคะในการตีตารางและกรีดเอาไว้ให้กับเด็กๆน่ะดูนะคะกระดาษที่ถูกกรีดแล้วนะคะต่อมามีอะไรด้วย
1: กระดาษ
0: สีที่ถูกตัดเป็นเส้นตรงตรงไหมคะ
1: ตรง
0: คุณครูปลายทางอาจจะใช้กระดาษนิตยสารนะคะหรือกระดาษที่คุณครูปลายทางมีตามบริบทโรงเรียนได้เลยค่ะต่อมาคุณครูแพลวมีสิ่งนี้ด้วย
1: ด
0: ินสอถูกต้องค่ะและคุณครูแพลวก็มีกรรไกรเห็นไหมคะขอขยับนิดนึงเอามาไว้ฝั่งนี้เด็กๆจะได้เห็นด้วยอ่ะต่อไปคุณครูแพลวจะทำทานสาธิตและคุณครูแพลวจะเลือกหยิบขึ้นมาจากนั้นคุณครูแพลวจะวางไว้ในแนวนอนนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเด็กๆเห็นที่ว่างข้างล่างไหมเห็นเขียนอะไรด้วยเขียนชื่อใครคะถูกต้องคุณครูแพลวขอเขียนด้วยความรวดเร็วจากนั้นนะคะคุณครูแพลวจะเลือกหยิบกระดาษที่เป็นเส้นตรงออกมาค่ะใช่ค่ะเด็กๆมองนะคะคุณครูแพลวจะจับด้วยมือข้างหนึ่งที่แม่แบบของเราให้แน่นจากนั้นมืออีกข้างหนึ่งจะจับกระดาษที่เป็นเส้นตรงสอดเข้าไปทำสลับไปเรื่อยดึงทิ่มลงแล้วอย่างไรคะดึงขึ้นค่อยๆนะคะทิ่มลงแล้วก็ลูดขึ้นจากนั้นขยับให้ตรงเส้นที่1เสร็จแล้วเด็กๆอาจจะตัดทีเดียวเลยก็ได้นะพอเสร็จแล้วถ้ามันเหลือแบบนี้ตรงนี้ทำอย่างไร
1: ต
0: ัดใช้อะไรตัด
1: กรรไกร
0: ถูกต้องจากนั้นเศษกระดาษนี้เอาไปไหนถูกต้องค่ะเส้นต่อไปเมื่อสักครู่คุณครูแพลวทิ่มลงแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะลองแทงขึ้นมาบ้างนี่เลยทำไปเรื่อยๆจนเป็นอย่างไรค่ะสีม่วงค่ะเด็กๆค่อยๆจับนะไม่เช่นนั้นเส้นอื่นเนี่ยมันอาจจะขยับได้เส้นนี้คุณครูแพลวไม่ต้องตัดให้เด็กๆขยับให้ตรงทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นอย่างไรคะจนถึงขอบด้านบนหรือถ้าใครจะทำด้านบนลงมาด้านล่างก็ได้เมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆมานำมาส่งที่ใครก่อน
1: ค
0: ุณครูถูกต้องเลยยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังกิจกรรมในวันนี้มีอยู่4กิจกรรมคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้ววันนี้นะคะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลว

0: วันนี้นะคะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ความรับผิดชอบที่ดีมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นต้นน้ำครับต้นน้ำหยิบได้เลยลูกมาเลยครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินคุณครูแพลวกลัวน้องล้มพี่ต้นน้ำถือไม้เลยวันนี้ต้นน้ำวาดเป็นอะไรมาคะ
1: บ้าน
0: เป็นบ้านใช่ไหมคะบ้านมีอะไรบ้างลูก
1: มีดอกไม
0: ้มีดอกไม้มีอะไรอีกคะ
1: มีนก
0: มีนกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ทำไมดอกไม้ถึงใหญ่กว่าบ้านล่ะครับ
1: เพราะว่าเรารดน้ำเยอะๆ
0: เพราะว่ารดน้ำเยอะๆระหว่างบ้านกับดอกไม้อันไหนอยู่ไกลกว่ากันครับ
1: ดอกไม
0: ้เออดอกไม้หรอ
1: ใช
0: ่ไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าต้องได้ปุ๋ยดีน้ำดีแน่ๆเลยต้นไม้หรือว่าดอกไม้ถึงต้นใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เอาปรบมือให้พี่ต้นน้ำคนต่อมาพี่บีเอ็มครับคุณครูปลายทางสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนอาสาสมัครในการออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้นะคะมาเลยลูกระวังนะเอเสียงใครพี่บีเอ็มจับตรงม่วงๆลูกวันนี้พี่บีเอ็มทำอะไรคะ
2: ทำกิจกรรมใหม
0: ่ทำกิจกรรมใหม่ก็คือสานกระดาษใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่พี่บีเอ็มใช้กระดาษสีอะไรบ้าง
2: สีฟ้า
0: อ่ะชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่ะสีฟ้าสีอะไรอีกลูก
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองมีสีอะไรอีกคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวและสี
2: แดง
0: แดงสนุกไหมคะกิจกรรมนี้พี่บีเอ็มชอบไหมลูก
2: ช
0: อบใช่ไหมคะอ่ะเพื่อนๆชอบไหมคะชอบปรบมือให้ BM ด้วยขอบคุณค่ะอ่ะ BM เก็บได้เลยลูกวันนี้นะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆมีความตั้งใจมากๆเลยซึ่งกิจกรรมในวันนี้เด็กๆชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: ต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะทางต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอทำข้อตกลงกับเด็กๆก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้เวลาเล่นเกมเล่นกับใครลูก
1: เ
0: ล่นกับเพื่อนๆทุกๆคนใช่ดังนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องให้ใครตรวจก่อน
1: ค
0: ุณครูเก่งมากๆเลย
1: กิจกรรมก
0: ับ
1: เพ
0: ื่อ
1: น
0: ใช่แลกเปลี่ยนเกมกับเพื่อนเอาล่ะค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้มีเกมอะไรนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่3ตัวเราชื่อเกมจับคู่ภาพสิ่งที่สัมพันธ์กันโอ้แค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมกันดีไหมคะวันนี้คุณครูแพลวจะเลือกสาธิตนะคะเป็น3ภาพของเกมหลักอ่ะเด็กๆลองมองพร้อมกันก่อนตอนนี้นะคะเกมของเรานะคะมีอยู่2กลุ่มคุณครูแพลวแบ่งไว้นะคะก็คือภาพสถานการณ์นะคะเป็นภาพหลักนะคะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนนะคะที่เราที่จะเอามาจับคู่ให้ถูกต้องเอาละค่ะเรามาสังเกตพร้อมกันโดยคุณครูแพลวจะวางภาพหลักเป็นแถวก่อนใช่ต่อไปนะคะฝั่งนี้จะมีตัวเยอะนิดนึงนะอะดูที่ภาพแรกเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะ
1: ตากเส
0: ื้
1: อผ้า
0: ตากเสื้อผ้าถ้าคุณครูแพลวนำภาพนี้มาจับคู่จะถูกไหม
1: ไม่ได้
0: สัมพันธ์กันไหมไม่ทำไมล่ะคะ
1: ทำไมเพราะว่า
0: ภาพ
1: ม
0: ัน แบบ
1: ภาพ
0: มันแล้วคุณครูแพลวควรเลือกภาพไหนมาจับคู
1: ่
0: พระอาทิตย์ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องวางชิดจับคู่ได้เลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าคุณครูแพลวเวลาวางเกมคุณครูแพลวเนี่ยเว้นระยะห่างถ้าคุณครูแพลวจะนำมาชิดแสดงว่ามันจะต้องจับคู่กันหรือจัดหมวดหมู่กันถูกต้องไหมถ
1: ู
0: กต้องคุณครูแพลวเห็นเด็กๆวางแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกต้องเว้นระยะสักเล็กน้อยนะคะภาพต่อมาผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรลูกใครคิดว่าคุณครูแพลวเอาคุณครูแพลวเอาลูกขนไก่มาจับคู่ถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรเพราะเขาตีอะไร
1: ต
0: ี
1: กอล
0: ์
1: ฟ
0: หรือตีอ๋อตีกอล์ฟตกใจหมดเลยนึกว่าตีปลาอ่ะผู้ชายคนนี้ทำอะไร
1: ตกปลา
0: ตกปลาฝนตกได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นรูปปลาถูกต้องไหมถ้าถูกต้องต้องทำอย่างไรยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะที่เหลือเล่นเองได้ไหม
1: ได
0: ้ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมแต่คุณครูปลายทางสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเกมการศึกษาได้เลย
2: แพลวบอกแล้วเราจะวางชิ้นแบบ

0: วันนี้นะคะเด็กๆ เก่งกันทุกๆคนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถแบ่งปันซึ่งกันและกันได้น่าชื่นชมมากๆเลยและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มีใครอยากออกมาบอกคุณครูแพลวบ้างว่าชอบอะไรที่สุดแล้ววันนี้เราได้เรียนอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นปังหอมค่ะปังหอมมาลูกพี่ปังบอกเพื่อนๆหน่อยว่าวันนี้ปังหอมเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างลูกปังหอมทำอะไรไปบ้างคะ
1: หนูทำที่หยดน้ำ
0: อ๋อหยดสีบนกระดาษเปียกใช่ไหมคะน้องชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบค่ะภาคินชอบไหมคะภาคินชอบไหมคะเพื่อนพูดว่าอะไรคะนั่นไงเพื่อนเสียใจแน่ๆเลยเพราะว่าไม่ตั้งใจฟังเพื่อนบอกว่าเพื่อนชอบกิจกรรมหยดสีลงบนกระดาษเปียกมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้คุณครูแพลวสังเกตว่าข้าวหอมสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะและที่สำคัญนะคะสามารถเป็นผู้นำผู้ตามได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ10ประการหรือก็คือวิธีการปฏิบัติตนนะคะให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเด็กๆคิดว่าจะเอาความรู้ไปใช้ได้ไหมได้สิในการทำร่างกายให้แข็งแรงและทำจิตใจให้ทำไมด้วยแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะและต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้ขอชื่นชมเด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยคุณครูแพลวสังเกตนะคะว่าคุณครูปลายทางได้ให้ความช่วยเหลือเด็กๆนะคะในการสานกระดาษให้คำแนะนำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตนะคะสิ่งที่สัมพันธ์กันโหเก่งมากๆเลยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาวันนี้เป็นอย่างไร
2: หมดแล้ว
0: ดังนั้นก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำ

0: ซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับ สำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมัครไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Prudent Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Prudent Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับ การลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้

ได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: มาเจอกันก็ไม่มาเจอกันดีๆอะไรก็ไม่รู้แล้วมาให้เรามานั่งต่ออะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวหาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีกโอ้
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวครับกลับหัวกลับหัวแค่นี้ไหวไหมเนี่ยให้ผมช่วยไหมฮะ
0: โอ้เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครแล้วเนี่ย
1: ระยักร้าย2485
0: ระยักร้าย008
1: สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบนจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
2: สว
1: ัสดีครับวันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
0: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
0: นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ย
1: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
0: ช่วยช่วยหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
1: ลองสักอีกสักสองชิ้นครับ
0: ลองนะคะโอเค
1: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหม
0: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
3: เรียนโยคะให้จบครบเวลาโดยมีประธานเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่จากผมมิสเตอร์อาร
0: ์แต่อายุเท่าป้าแมวเนี่ยมันจะไหวเหรอเล่นโยคะ
1: ถ้าใจสู้นะผมก็ไปได้ครับ
0: ไปได้เราก็ต้องสู้กันเลยนะไปกันเลย
1: ถ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับผมครับเชิญครับผมทางนี้ครับผม
2: ไปค่ะ
4: เพราะเหตุที่ว่าพยักร้าย2485นั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนาอสวรคุณนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
6: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
0: อ๋อเรื่องอาหาร
6: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
6: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
1: ัก
6: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก็ดีค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมกันไป
1: กางเกงยีนนี่ไม่ได้แน่ๆ
6: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของน้ำดื่มก็เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆอย่าจิบเยอะนะคะ
0: นิดๆหน่อยๆเวลาคอแห้ง
6: ถ้าคอแห้งจริงๆอะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู่ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงร่างกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีอากาศไทเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อกซ์ค
1: ่
6: ะมันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หน้าตาก็สดสวยด้วย
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทองนะซึ่งเราจะพาพยักร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
4: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า 2. ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3. ไม่ควรดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
6: ้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
1: ค
6: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอก
6: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
1: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
6: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง
5: นี่ป้าแก้วเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74นะจะไปเล่นยังไงโอ้ยแก่ป่านนี้
1: ครับผม
6: ไม่
1: ได้เหรอ
6: ได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือกายจิตแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยการที่เราเคลื่อนไหวท่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกว่าอาสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลัก
1: ๆ
6: ด้วยกันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
1: ปราณายามะ
6: ใช่ก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้นออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป อันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักไร้ไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาน
5: ะคะรักษาโรค
6: ใช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะยากร้าย
1: บำบัด
5: อย่างเมื่อเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
6: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนางในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
5: เอียงขวา
6: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีข
1: ึ้นเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวนะคร
6: ับ ใช่
1: ได้ยินเสียงระฆังตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอกเอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
6: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
4: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยักร้าย008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยักร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
6: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาสนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ฟลายนำฝ่าเท้าประกบกายแล้วกระพือปีอีกไปมา
1: เราเป็นผีเสื้อ
6: ผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
4: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักร้าย008ของเราท่าทางจะก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยักร้าย2485ของเราถึงทำได
6: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือไปหาต้นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้าค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรง
7: ับ
6: ลมหายใจออกรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์นะคะคราวนี้ยืดขาสองข้างออกไปเราเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะ
1: ครับผม
6: ปัจจิโมตาสนะหรือท่าครีมยืดแขนไปไกลๆให้หน้าท้องใกล้ต้นขาแล้วค่อยๆลดมือลงจากปลายเท้าถึงไหม
1: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
6: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลัง
1: ครับ
6: โพกหายใจเข้าฝ่ามือดันยกก้นขึ้น
8: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยักร้าย008นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยักร้าย2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
6: ่บิดตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
1: ไหวไหมครับพยักร้ายของเรา
5: ก็สบายมากว้า
6: คราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
8: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยักร้าย2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอยยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยักร้าย00ไปของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
6: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาแขนข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
1: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
6: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
1: พยักร้ายของเราให้
6: พยักร้าย2485ผ่านค่ะส่วนพยักร้าย008ไม่ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
6: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยพยักร้าย2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
5: โอ้ชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
6: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบ อย่างเส้นที่ตึงๆที่ข้างหลังนี่รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
6: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นกันบ้าน
1: ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผม
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยักร้าย2485แล้วก็พยักร้าย008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยวัยท้อง
9: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
1: ้โอ้ดูหลอก
10: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
1: และแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไว้ทองของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
1: และนี่ก็พยักร้ายของเรา2485ครับผม
11: สวัสดีครับ
10: ครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
5: อ๋อค่ะ
3: พยักร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
10: ครับเห็นนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
5: คุณพี่ก็ได้ค่ะ
10: คุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
9: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืดค่ะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
7: คือ
9: ว่าหัวเข่าคงจะหมดเกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะว่า74ปีแล้วเนาะก็ใช้งานเขาอะค่ะ
10: ครับแล้วที่มีโรคประจำตัวอยู่ 2-3 โรค
9: มียังมีอีกค่ะ
10: ครับ
9: ความดันสูง
10: ความดันโลหิตสูงด้วย
9: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
10: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
9: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากจะทราบว่า
10: ครับ
9: มันเป็นความจริงไหมคะว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
7: ้โอ้ดูหลอก
9: เนาะ
10: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
7: นิยมกันมาก
10: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
7: ไม่โดนหลอกนะคร
9: ับ
10: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
9: ใช่
10: อันดับแรกต้องมีท่าทาง
9: ที่บอกว่ามีลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
10: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจ
9: ใ
10: ช่จะเป็น3ส่วนประกอบ
9: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเง
10: ี้
9: ย
10: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของป้าแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่ไหมครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่ไหมคร
9: ับ
10: การฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยในเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
9: เรากำหนดลมหายใจไงเนาะ
7: คุณคนสวยไม่ต้องบอกเรา
9: ใช่ใช่เนาะ
10: แล้วก็อีกอันนึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่
7: าม
10: ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
7: แต่ผมก็ได้ลองชอบรู้สึกชอบมาก
9: ครับ
10: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นน
9: ะ
10: กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อม
9: เกี่ยวกับหลังอะไรอย่างเงี้ยเส้นหลังอะไรอย่างเงี้ย
10: ใช่ครับแล้วก
7: ็
10: ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
7: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุ
9: ใช่ไห
7: มทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
10: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยเป็นค่อยๆไปใช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
7: คราวนี้คุณหมอจะ
10: ครับ
7: ภาพรวมของสุขภาพ
10: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอายุเลข7เนี่ยสามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วครับคันนี้ต้องตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยนะครับ
7: ก็ฉีกสรุปว่าสุขภาพของพยัคฆ์รายของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพก็สวยงามนะครับ
9: แข็งแรง
7: 14แล้วยังดูสวยโอ้โ
10: หครับ
7: ทางรายการครับมีประกาศนียบัตรมามอบให
9: ้
7: พยัคฆ์ร้ายของเรานะครับ
9: นี่ขอบคุณมากเลยค่ะ
7: ภารกิจสำเร็จนะครับ
10: เยี่ยมมาก
9: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก
7: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์นายแพทย์

0: แก่นสารและก็พยัคฆ์ร้าย2485คุณแม่รุ่งการดาเบญจมาภรณ์ขอบคุณมากมากครับผม
1: ครับ
2: คุณครับหมอ
1: ครับ
0: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับ
2: คุณค่ะ
0: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผมอะไรเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
0: ัสดีครับผม
3: วันจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
0: ก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
3: อ๋อนี่โยคีเหรอ
0: ใช่ครับผม
3: ต้องอดทน
0: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
3: โอ้มาทำโยคะ
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
7: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
8: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยัง

0: ได้ลองทำ
1: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
2: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนั้นเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอดี
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน

0: เราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนเนี้ยเราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็ถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่า

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมี

เพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้ก่อนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: โซล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
1: เริ่มแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าหรือว่าผู้มีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้ครับโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีการปรับเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครับโดยเพิ่ม5กลุ่มต้องห้ามเปลี่ยนแนวคิดในการคัดกรองรายได้นะครับจากคำว่าครัวเรือนมาเป็นรายได้ส่วนบุคคลลองดูการเปรียบเทียบดูนะครับหากเปรียบเทียบของคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และ2569จะมีบางส่วนครับที่ให้ตามหลักเกณฑ์เดิมและก็มีบางส่วนที่เพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติเพื่อคัดกรองที่เข้มงวดหลังจากที่มีกระแสสังคมท้วงติงนะครับว่าผู้ได้รับสิทธินั้นจนไม่จริงดูเรื่องของสัญชาติและอายุประเด็นแรกครับสัญชาติและอายุสำหรับหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติปี2565และ2569อันนี้ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิมโดยกำหนดให้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนกลุ่มต้องห้ามครับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเดิมในปี2565นั้นมี4กลุ่มได้แก่นักบวชผู้ต้องขังผู้อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมถึงผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขณะที่ในปี2569ครับได้เพิ่มอีก5กลุ่มต้องห้ามก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อผู้ถือหุ้นนะครับหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปและผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร
0: มาดูเรื่องของรายได้ค่ะในปี2565จะใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีขณะที่ปี2569ค่ะคือปรับเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลของเดิมเป็นครอบครัวของใหม่เป็นรายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีส่วนทรัพย์สินทางการเงินค่ะปี2565กำหนดให้ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนแต่ในปี2569นะคะเปลี่ยนการตรวจสอบรายบุคคลโดยกำหนดให้เงินฝากและสลักออมสินรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่อสังหาริมทรัพย์ค่ะหลักเกณฑ์ในปี2565ค่ะเกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน10ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน20ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน2ไร่ปี2569นะคะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแล้วก็ตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีที่เป็นเกษตรกรค่ะที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่และกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่และไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ายานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คัน
1: มาดูข้อห้ามต่อไปนะครับเรื่องของประเด็นเครดิตความแตกต่างระหว่างปี2565กับ2569เงื่อนไขการถือครองบัตรเครดิตปี2565และ2569ยังคงเดิมครับคือผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิตภาระหนี้สินถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยปี2565กำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน 1,500,000 บาทและสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่าในปี2569มีการปรับมาใช้เกณฑ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทประกาศผลผู้ลงทะเบียนครับ17กรกฎาคม2569แล้วก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ครับตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับ
0: ไปดูบรรยากาศในพื้นที่กทมนะคะประชาชนก็เริ่มที่จะทยอยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านทางแอปเป๋าตังค์ค่ะเนื่องจากว่ามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วพร้อมเห็นด้วยกับการเพิ่มความเข้มงวดเกณฑ์คัดกรองใหม่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัย

0: ื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตัวจริงแม้ว่าบางส่วนนั้นอาจจะยังกังวลในเรื่องของเงื่อนไขเงินฝากแล้วก็ภาระหนี้สินที่อาจจะทำให้หลุดเกณฑ์ได้ค่ะวันนี้เราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปยังย่านห้วยขวางค่ะไปยังร้านค้าที่รับใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่ามีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันจำนวนมากรวมถึงยังได้สำรวจการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพบทั้งที่ยืนยันสิทธิ์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเนี่ยจะดำเนินการผ่านแอปเป๋าตังซึ่งก็มองว่ามีความสะดวกแล้วก็ดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นสำหรับเกณฑ์การคัดกรองในรอบนี้ที่มีความเข้มงวดประชาชนบางรายก็มองว่าเกณฑ์ต่างๆยังคงเป็นไปตามคล้ายเดิมแต่ก็บอกว่าการเพิ่มความเข้มงวดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ลำบากจริงๆเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีคนที่มีฐานะแต่ว่ายังได้รับสิทธิ์อยู่นอกจากนี้ค่ะยังพบว่าประชาชนบางรายยังกังวลต่อเกณฑ์การคัดกรองที่มองว่าเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในเงื่อนไขเรื่องของเงินฝากภาระหนี้สินและการครอบครองรถยนต์บางคนบอกว่าตนเองเนี่ยมีรถยนต์เก่านะอายุกว่า30ปีรวมถึงหนี้สินกู้บ้านแล้วก็หนี้ของธกส.ด้วยที่อาจจะทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ครั้งนี้
1: ยืนยันแล้วค่ะยืนยันผ่านเป่าตังค่ะใช่ใช่ก็
2: หมายว่าเข้าไปแล้วกดยังไงบ้าง
1: ก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีตัวให้กดเลยว่ามันเป็นยืนยันของบัตรสวัสดิการพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นชื่อของเรากับบัตรประชาชนอะไรเสร็จแค่นั้นแล้วก็กดอีกรอบนึงก็คือเขาก็ขึ้นมาเลยว่าอะไรนะเหมือนกับว่ารอใช่ใช่รอตรวจสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะยืนยันมาทางเป๋าตังค์อีกที
2: ดำเนินการง่ายไหม
1: ใช่ดำเนินการง่ายแต่จริงๆแม่ก็ลองเข้าทางรัฐอีกรอบนึงนะเพราะว่าแม่ก็ไม่มั่นใจเนาะแต่พอเข้าไปทางรัฐเนี่ยทางรัฐเขาบอกว่าเหมือนเรามีบัตรสวัสดิการแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช
1: ่ใช่เหมือนคล้ายๆยืนยันไปแล้วเนี่ยแค่แป๊บเดียวเอง
2: ทีเนี้ยค่ะแม่รอบเนี้ยเขาเหมือนมีการเพิ่มเกณฑ์ที่มันดูเข้มงวดขึ้นไหมคะ
1: แม่อ่านดูก็เหมือนเดิมนะมันก็สเต็ปเดิมๆเลยใช่สเต็ปเดิมอายุต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพูดง่ายๆอ่ะต้องไม่มีพวกทรัพย์สินอะไรอ่ะจะไม่งั้นมันจะเรียกบัตรไอ้นี่ใช่ไหมล่ะก็สเต็ปเดิมดูแล้วอ่ะทุกหัวข้อที่เขาบอกมาเกณฑ์อะไรก็เหมือนเดิมใช่ก็เข้าทุกข้อใช่ใช่ทุกข
2: ้
1: อก็มั่นใจนะมั่นใจว่าได้นะเพราะเราก็ไม่ได้ทำงานก็อาศัยเงินตรงเนี้ยใช้ซื้อของเข้าบ้านมีลูกทำงานคนเดียวเลี้ยง3คนน่ะ
2: เกณฑ์รอบเนี้ยเขาดูเหมือนจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรากังวลหรือว่าเรามองว่าเขาเข้มงวดขึ้นไหมคะในการคัดกรอง
3: เข้มงวดมาก
4: เข้มครับ
3: ค่ะ
4: จากคือตอนแรกร้านใช่ไหมที่ว่าเป็นหนี้ร้านเท่าไหร่แสนหนึ่ง
2: ทุกบัญชี
4: เรามีหนี้กู้บ้าน
3: รถยนต์
4: ของเขาหนี้ธกส.
3: ใช่ของพี่ธกส.
4: แล้วก็มีเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งรถก็เก่ามาก 30 ปีขึ้นก็ผมก็มีแค่นี้แหละแต่ถ้าเขาเข้มจริงๆคงไม่เข้าเงื่อนไข
2: เรากังวลเราจะไม่ได้ใช่ไหม
4: ใช่คร
3: ับ ใช่
2: ทีนี้เรามองว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้จริงๆเรามองว่าเขาเสียใจหรือเสียดายไหม
3: เสียดายมาก
2: ยังไงก็มันช่วยเรายังไงบ้าง
3: ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอ
4: ่
3: ะ
4: ต่อเดือนอ่ะ
3: ใช่
2: ปกติไปซื้ออะไรบ้าง
3: ก็เนี่ยของใช้ในครัว
4: เลยครัวเรือนนะครับพวกน้ำปลาพวกแป๊บสบู่ยาสีฟันพวกนี้ครับมันทุนได้เยอะ2คน600ก็ได้คุ้มเดือนอยู
2: ่ก็คือมองว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์รอบนี้เขาเข้มงวดแล้วเราอาจจะหลุดจากระบบประกันการก็อาจจะแบบทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเง
4: ี้
2: ย
4: ใช่ใช่ครับก็กระทบเรา
2: สมมุตินะแม่
4: เ
2: ม
4: ื่อ
2: ก
4: ี้
2: ถ้าหล
4: ุ
2: ดมองว่าร
4: ั
2: ฐควรจะโยกเราไปอย
4: ู่
2: ใน
4: 64
2: 40
4: ประมาณการเข้ามาไหมคะอันนี้แล้วแต่เขาครับเราอยากครับเพราะว่าจริงๆเราเลือกไม่ได้อะแล้วแต่เขามีมาตรการอะไรขึ้นมาเยียวยา
0: ู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจอีกจุดนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาห้วยขวางเช้าวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยมายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารแล้วก็ตู้ ATM ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็แอปทางรัฐนั่นเองค่ะ
5: ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคนที่ไม่มีเงินครับจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆหากรัฐนั้นสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหลังรัฐบาลได้โอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน700บาทผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันทั่วไปเนี่ยนะครับคุ้นๆกันว่าเอาบัตรคนจนครับทำให้ผู้มีสิทธิ์หลายรายนั้นเริ่มในการทยอยดำเนินดังกล่าวไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องคุณละมุนแก้วเทศพร้อมพัญญากับที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นภายในครัวเรือนหลังได้รับเงินสนับสนุนจากไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมเล่ากับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าปกติแล้วตนเองและพัญญาได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทต่อเดือนรวมแล้วก็เป็น600บาทวันนี้ตั้งใจมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้ทุกวันครับเงินที่ได้รับเพิ่มมาก็เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควรทำให้มีเงินเหลือสำหรับใช้จ่ายในด้านอื่นๆส่วนกรณีที่ภาครัฐจะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนั้นตนเองไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดครับและเห็นกับแนวทางดังกล่าวหากรัฐสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้เงินช่วยเหลือนั้นไปถึงคนที่จนจริง
6: แล้วพอทราบข่าวเรื่องการคัดกรองบัตร
7: พอได้ยินครับพอได้ยินครับผม
6: ก็มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
7: ก็สมควรที่จะเอาออกแล้วล่ะคนที่แกล้งจนนะคนรวยๆนะแกล้งจนเอาออกให้หมดพวกเนี้ย
6: ตัวเราเองมีประสบการณ์เคยเห็นไหมว่าคนถือบัตรที่ก็มีสถานะมีฐานะอะไรพอ
7: เคยเห็นมาใส่ท้องเส้นมาเลยมากันนะ มันไม่จนไม่จริง
6: ก็เห็นสมควรนะคร
7: ับ ครับผมสมควรที่จะคัดมั่งครับพวกเลยรวยออกให้หมด
6: เพราะอะไรครับเพื่ออะไร
7: เพื่อให้คนจนได้ใช้จ่ายเต็มที่หน่อยจะได้มีเงินเหลือทางรัฐบาลก็ได้มีเงินเหลือมั่ง
0: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวนครสวรรค์นะคะต่างเดินทางมายืนยันสิทธิ์เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะส่งผลให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาต่อคิวกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการเสร็จด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระบบการให้บริการด้วยการแจกบัตรคิวนะคะพร้อมกับจัดพื้นที่ให้นั่งพักคอยเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
8: ที่ต้องห้ามเขาห้ามอะไรเป็นพักเป็นอะไรมีหลวงรายได้เกินเศษต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมมีงานทำมันคงอย่างนี้หรือเปล่า
6: เขาคิดว่าเราผ่านจุดเด่นตรงนั้นเลยครับที่เรามาวันนี
8: ้ต้องผ่านแน่นอนครับรายได้เขาแค่ไม่เท่าไหร่จีนาอะไรก็ไม่มีไม่มีครับ
6: เงินฝาก
8: เงินฝากเดือนละเดือนยังไม่พอใช
9: ้ถ้าคนจนจริงๆเขาก็ให้แต่คนมีตังค์เขาก็ไม่ให้อ่ะรอบเนี้ยแล้วว่าคนรอบหน้าก็ป้าก็ไม่รู้จะว่าเห็นเขาพูดอย่างนั้นอ่ะคนที่จะทำใหม่ยังไงเนี่ยแต่ถ้ารอบนี้ใช่ว่ามีเงินเป็นแสนว่ามีเงินมีรถเขาก็จะไม่ให้นะแต่ป้าก็ยังไม่แน่ใจอ่ะแต่ป้าได้นะทุกวันนี้ยังป้ายังได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ก็มาสอบสวนดูอะ
6: แล้วเรากังวลไหมว่าเราจะได้รอบใหม่หรือไม่ได
9: ้ก็ถ้าป้าไม่ได้ป้าก็ไม่เป็นไรป้าไม่เสียใจก็คิดว่าป้าคงป้ามีตังค์เยอะเท่านั้นแต่ถ้าคิดว่าจะเขาไม่ให้แสดงว่าเขาเห็นว่าป้ามีตังค์กว่าแต่ป้าก็ไม่มีนะไม่มี
5: ขณะที่บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงใหม่ครับมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างต่อเนื่องก็เช่นเดียวกับธนาคารออมสินสาขาหนองหอยครับบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและก็มีการจัดคิวพิเศษให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนด้วยเพื่อความรวดเร็ว
10: บัตรเดิมมันจะแยกออกไปไงถ้าบัตรคนทำใหม่ไม่ต้องไปที่อำเภออย่างนั้นยุ่งยากหน่อย
11: ครับเราเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
12: เจ้า
11: โครงการนี้เป็นยังไงดีไหมสำหรับเรา
12: ดีเจ้าเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยประชาชนเนาะ ช่วยเหลือคนทุกคนจนอ่ะก็มีรายได้ที่ว่าไปซื้อลูกข้าวลูกครัวมากินมาใช้อ่ะเนาะยายก็ทุกบ้านก็เจ้า
11: ครับวันนี้มาลงคนเก่ามาลง
12: เจ้า

0: ทะเบียนเป็นได้พ้องที่ธนาคารขออนุญาตได้พ้อง
1: ก็เปิ้นเอาบัตรประชาชนไปเนาะไปเช็คข้อมูลเถอะเสร็จแล้วป่ะว่ายายเสร็จเรียบร้อยแล้วเน้อแล้วฟังผลเดือนหน้าวันที่17
0: ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่า
1: ง่ายเจ้า
0: สบายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแต่แม่เค้าถามว่าคนใหม่เปิ้นจะลงเมื่อใดแต่อันน่ะเพราะว่าลูกสาวมันลงหลายเดือนแล้วมันไม่ได้สักเดือนเขาก็บ่ค่อยมีรายได้อย่างหยังเนาะห้องเขาก็เจ้าอยู่อ่ะตุ๊กแต๊ะก็บ่ได้อ่ะ
0: ม
1: ัน
0: จะติดลักเกณฑ์บ่พออีเนาะแม่นแล้วก็เป็ดป้าอีเนาะครับเนาะโอเคขอบคุณครับแม่ครับ
1: ขอบคุณเจ้า
2: แล้วมาใช้บริการนี้เป็นยังไงบ้างคร
3: ับก็รวดเร็วเนี่ยทุกทีนี่จะต้องกรอกข้อความอะไรนะแต่นี่มันก็แบบปุ๊บๆๆก็ทันใจดีไวป้ายังคิดว่าจะต้องนานรอช้าอะไรเงี้ยเนาะแต่นี้มันก็ไม่ต้องรอนานอ่ะ
4: ทีนี้ครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกคนนะครับทุกคนต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่โดยสามารถที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายน2569นี้หลากช่องทางนะครับที่สามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันได้ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐด้วยจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ด้วยจะเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.รวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและก็จะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการครับในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านทุกช่องทางของการลงทะเบียนครับ
5: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีนะคะประชาชนจับจ่ายกันอย่างคึกคักร้านค้าที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมตอนนี้ก็หันมาสนใจแล้วนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมภาพรวมค่ะการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านมา3วันยอดสูงกว่า 7,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้3มิถุนายนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,993 ร้านค้าส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกว่า 1,100,000 ร้านค้าค่ะเป็นร้านที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว 954,293 ร้านส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาแล้วกว่า 850,000 ร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจำนวนกว่า 100,000 ร้านค้าโดยร้านค้าใหม่เนี่ยนะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้ค่ะก็ยังมีร้านค้าลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะคะนางสาวอัญชลีมีพรเจริญกิจคลังจังหวัดอ่างทองค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนแต่ครั้งนี้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เลยลงพื้นที่มาให้คำแนะนำซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและแจ้งความประสงค์เอาไว้แล้วจะต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าโครงการอีกครั้งสำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองร้านค้าส่วนใหญ่ก็มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปก่อนหน้านี้กันแล้ว
4: และสำหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีคำเตือนจากรัฐบาลนะครับว่าห้ามนำสิทธิ์นั้นไปแลกเป็นเงินสดอย่างเด็ดขาดครับมิฉะนั้นแล้วจะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วย 60-40 ห้ามนำสิทธินั้นไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเพราะถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบ การกระทำความผิดจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดเชยเงินคืนให้กับรัฐด้วยรวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวพลอยทะเลย้ำด้วยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งเน้นการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยภาครัฐช่วยกันให้ใช้จ่ายเนี่ยนะครับช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% ขณะที่ประชาชนจ่ายเพียงเองแค่ 40% จึงอยากขอเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อในการแลกสิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพราะจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงได้
5: มาอัปเดตข้อมูลทางด้านร้านค้ากัน

0: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
1: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
0: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
1: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
1: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
1: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
0: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
6: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
5: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ตื่นสายอุ๊ยตายอุ๊ยตายอุ๊ยตาย
1: โอ้โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันเลยเว้ยเฮ้ย
2: รอก่อนจะรีบไปไหนอ่ะ
3: อ
2: ้
3: าวเดินเร็วหน่อยพี่โอ้โห
2: มันไม่ปลุกอ่ะ
3: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
2: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
3: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
4: คุณใหญ่พาซ่า
2: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
3: ใช่สิ
2: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไม่ถามเลยชัดเจน
3: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
2: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
4: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสวนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอิสสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
2: โอ้โหลุงเมื่อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
5: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
5: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
2: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดสดเหรอ
5: ครับ
2: หย
3: ุ
2: ดแล้ว
3: หยุดใหญ่เลย
5: เห็นไหมนี่เห็นไหมชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได้
3: เดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
2: เอ๊ะมาด้วยกันแท้
5: ๆหวานไหมคร
2: ับ เฮ้ยอร่อย
5: อร่อยอร่อยมาก
3: อร่อยก็ไปกินบ้านสิ
5: มีแก้วถ้าเราทำน้ำตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยนะพระอ่อนนี่ตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
6: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
5: เราไม่เอาก็
6: เอาน้ำตาล
5: น้ำตาลได้มากกว่า
2: อ่ะผมเขย่ามาให้ละลองป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูไม่เราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
3: เฮ้ยมันหวานแบบธรรมชาติ
2: เนาะ
3: หวาน
5: หวานหวานแบบเย็น
3: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
2: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
4: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
2: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่ได้เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
5: อ
2: ๋
5: อเหรอ
2: เห็นได้ยินมาว่าไอ้โรคนี้นะฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหมคร
7: ับ ก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
2: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆไหม
7: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
2: โอ้น่ากลัว
7: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้แล้วลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะทีปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะ
2: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
7: ใช่มาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
3: โอ้ยที่รุนแรงแล้วเน
7: ี่
3: ย
7: ใช่
2: น่ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
7: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะวัยอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็บ
2: ปิดออกมาอย่างเงี้ย
7: ใช
2: ่อ๋อโอเคอันนี้เข้าใจเพราะทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
7: ส่วน
3: รู้
2: เลยมันเดินอย่างเงี้ยมันเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยอ่ะคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
3: เออ
2: ทีมงานเราเนี่ยมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยมันจะเป็นโรคนี้
7: ใช่แต่ว่า
2: ผู้สูงวัยนะ
7: ใช่ครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าหน่อยเพื่อนออกไปละต้องเบ่งบางทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
5: มาส่วนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
2: โอ้นี่นะ
5: น้ำหวานนะครับน้ำหวานก็หอมธรรมชาติ แล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
3: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวยังดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ยพอเปิดมาเป็นหอมหกว่ะ
2: เห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ้
1: เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
3: เป็นไง
1: คุณ
7: ไม่ได้กินน้ำ
2: เลยไม่ทำคุณเลย
3: ทำไมไม่บอกก่อนแล้ว
2: หมอมีสักอันไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
3: เป็นไร
2: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทาง

0: เดินปัสสาวะไหมครับ
1: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารกับยั้งนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
2: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
1: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งครับนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยาก
3: ก็ป้องกัน
1: แค่ป้องกันใช่
0: แต่ก็ถือว่าดี
1: ครับ
0: กับระบบทางเดินปั
1: สสาวะของเรา
0: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับ
4: โอ้ยนี่ตาทำพิซซ่า
0: พิซซ่าล่ะ
5: เดี๋ยวขึ้นแล้วน้ำตาล
0: นี่น้ำตาลมะพร้าว
5: น้ำตาลมะพร้าว
2: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
5: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรกันเนี่ย
2: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะงวด
5: ก็กลับได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
2: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
6: ไม่ต้องค่ะ
2: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
6: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
1: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
4: หนักทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
2: หมอโอเคไหม
0: ได้อยู
4: ่โอ้
2: ได้อยู่
4: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับมัน
5: ค่าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
2: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
4: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กินเดินน่ะก็เงี้ยไปได้ด้วย
2: เหนื่อยใจใช่ไหม
4: วนกลับได้ด้วยเหรอ
2: ได้
5: วนกลับได
2: ้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตู้สอนอยู่เทินบ้างไม่ต้องหลบจับ
4: โอ้ยอยากไป
2: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหม
5: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยล่ะ
1: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับลุง
5: 70
4: ครับเฮ้ย70เหรอ
2: ได้อายุเท่าไหร
4: ่70
2: แต่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้งอันนี้เสร็จแล้วฮะ
5: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้ว
0: เนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บ
4: นะอันนี้เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
2: น้ำตาลก้อน
4: น้ำตาลก้อนโอ้โห
2: ไม่ได้มีอะไรขึ้นมา
4: ผมไม่ได้ถามเลย
5: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
2: คร
5: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
2: แต่หลายคนไม่รู้ว่าอาอีเนี่ยเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
4: เขาให้ยอดก่อนปริบปริบปริบปริบปีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล
7: ้
4: ว
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
8: ย ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
4: เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ
5: เนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
4: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
5: กลางก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆกระทุ้ง
2: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
5: ให้มันลงไปตรงก้นไง
2: อ๋อผมเข้าใจละ
5: ใช่ไหม
2: คือเราหยอดแบบนี้เราผ้าขาวบางมากั้นเอาไว
5: ้
2: เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแคะโอ้โหสุดยอด
1: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหรือเปล่า
4: ใช
2: ่โทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
1: โอ้ยจริงต้อง
2: ผมทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหมครับอัน
1: นี้ออริจินอลออริจินอล
2: มันชิมได้ยังครับ
6: ได้แล้วค่ะ
2: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
6: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
2: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีลองเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยเฮ้ยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดๆอย่างนี้เลยอ่ะ
4: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
2: ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
9: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ปัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมากสุเทพ and the Zack บอกให้ฟังไห
4: ม
2: เพลงที่ดัง
4: มีหิ่งห้อย
2: ท่าเต้นตรง
4: ป่าลั่นปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะป่ะอันนี
2: ้มันริบหรี่มากไง
4: แต่ปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว
2: อ๋อใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
3: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
2: ยิ่งให้เราเป็นทรี

0: เนี่ย
1: ทีโออ
0: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆจึ๊งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: สองแสนแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
0: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
2: กูว่า
3: ไม่ได้มาดูเราวะ
0: ที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
1: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจอยากจะจับเจ็บกุบจูบเจออะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนัดเพราะแกเนี่ยมันไม่ทำอะไรไม่ได้
2: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
0: อย่าไปพูดอย่างนั้น
1: เฮ้ย
2: ดังดังไหมครับดังไหมคร
1: ับ นี่ดูตา
2: โอ้โหงี้เลยครับ
1: โอ้โหภาษาเป็นโคตร
0: รู้จักวง Be My Guest มั้ยผิดที่เราเจอกันเห็นมั้ย
2: อันน
0: ี้
2: ของคุณก๊อฟอ่ะ
0: คนอื่นรอแต่ผมแต่งผมแต่ง
4: คือการอั้นฉี่ครับ
5: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
6: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
0: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
2: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
1: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
2: ผู้ชายเป็นทุกคนตับลูกหมากโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
0: เสื่อมตามวัย
2: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
0: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
2: ก็โรคนี้แหละครับตับลูกหมากโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
0: เป็นไหม
1: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆเนี่ยอันนี้มันเกิดจากอะไร
2: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆ อันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเพราะว่า
1: ฉี่เขาบอกว่ามันขุ่นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
2: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
0: ผิดปกติใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
0: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
2: ใช่
0: เพราะอากาศมันร้อน
2: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงมันแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
1: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับ
2: มันจริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
1: ใครจะมากน้อยแล้วแต
2: ่ใช
0: ่เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
2: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผ่าตัดเอานิ้วออกขอโทษนะครับประมาณนี้ครับ
0: ฮะ
2: ปลามือก็เป็นธรรมชาติครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมาก
1: ขวามันไม่ตกใจเลยนะ
0: คุณจะตกใจได้ไงเขาผ่ามากับมือแม่เขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
1: เออเลยผมไม่รู้เอ้ยไหลละ
0: อะไร
1: เหือดิข้างหลัง
0: ตกใจดูว่าเออไหลละนิ้วไหลแล้ว
1: เหือ
0: ไหมอ่ะงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
2: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกอันนี้ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
0: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
2: อาการก็หลักๆผมว่ามี2อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
0: ครับไออีทเป็นป่ะ
1: โอ้ถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่นี่ได
0: ้ห่วงไม่ห่วง
2: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้ครั้งก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
0: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
2: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
0: โอ้โหอย่างอาอีทอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายไหม
2: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
2: ผู้หญิงก็มีครับ
0: ผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
2: เข้าห้องน้ำ
0: อย่าอั้น
7: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
0: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ1ตัวใช้เวลานานแค่ไหน
8: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้2ตัว
0: ทำไมมันนานอ่ะลุงมันมีรายละเอียดหรอ
8: เพราะมันจะสัตว์อย่างนี
0: ้ยังไงมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
8: เล่นไหนจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
0: แล้วก็แปะไอ
8: ้แล้วก็มา
0: สติ๊กเกอร์เนี่ยนะ
2: กว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
8: ครึ่งวัน
1: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยว่าไม่ขึ้น
0: โอ้โห

0: ลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
1: โทรมาได้ทุกวัน
0: อ๋อลุงพร้อมมาได้
1: ฉันอยู
0: ่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ทั้งวันเลยก็ได้
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: 4ทุ่ม
1: ยัดระวางเลยก
2: ็ได้ให้รู้เสมอ
1: เดี๋ยวว่าไม
2: ่ให้รู้เสมอ
1: ไม่จริง
0: โอ้สุดยอดจริงๆทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ฉันทำมาตั้งอายุ14
0: 14
1: เมื่อกี้อายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากใช่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกาง
2: อ๋อใช่
1: โยนแล้วพอนั้นเราต้องจับเงี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือห้ามโยนสุราห้ามโยน
0: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
3: า
0: ะ
3: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
1: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
0: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
1: มันลอยขึ้นไปแล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือแข่งทรายอย่างเดียว
0: อ๋อเหรอ
1: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะทรายไปอย่างนี
0: ้
1: ทรายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันทรายแค่นี
0: ้ทรายแบบไหนคะแนนถึงจะดีทรายเยอะ
1: ทรายแคบทรายทีทรายแคบทรายทีทรายเร็ว
0: ลุงจ๋างั้นขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมคร
1: ับ ได้
0: มือลุง
3: นิ่ง
0: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแนวนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
1: แผ่นเดียวก็ได้ไง
0: กรีดแล้วก็มาพับนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะปะปะเอาอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
4: ครับ
0: เราเล่นว่าวไม่ได
4: ้ทำไมล่ะครับ
0: อาอีไปเช็คดูแล้ว
2: หนึ่งลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
0: ทำไมอ่ะ
2: ผู้หญิงมีเนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลยครับ
0: คือคักอยากจะอวดหญิง
2: ใช่อยากจะอวดหน่อย
0: โอ้ตายละแปดจังเลยอ่ะ
2: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
3: อ
2: ัน
3: นี้เหรอครับ
2: เอาลองเข้าปากดูWhere I
0: was just to แต่เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
2: เหรอ
0: กินพวกเสียงดีงี้เลยเหรออื
2: ม
0: Montin
2: พอไปแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเยอะกว่า
5: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
6: สนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีคุณหมอเบิร์ดยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
0: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
3: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
0: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
3: ่ใช่
0: มันขับของเสียออกมา
3: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรตรงนี้อะไรออกมา
0: เราจะไปอั้นไว้ทำไมอ่ะ
3: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
2: ไม่ดีแล้ว
3: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
2: น้อยไป
0: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็ดมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
3: คนที่ถือป้าย
0: นี่แหละเขียนเมื่อกี้เลยครับหมอตอบเขาหน่อย
3: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนตอนไหนไม่ได้จะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
2: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
3: ใช
2: ่ผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
3: จะเล็ดออกมา
2: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
3: ชาวบ้านจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
0: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่าน่าจะเป็นกันพอสมควร
3: ใช่
0: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่อ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
0: ปัสสาวะร่างกายของเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
3: 200ถึง400 500ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ย

0: ็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
1: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างนี้เขาไม่ปวดไหม
0: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
1: ผู้ใหญ่ที่ใส่เขาเรียกอะไรนะทำเพื่อความสะดวกในการขับถ่าย
0: คร
1: ับ แล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
0: อันนั้นก็ไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
2: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
1: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
0: ้ครับ
1: เราดูแลได้
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
0: ครับ
1: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
0: ครับ
3: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพลับอีกนะครับ
1: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
2: กับพาไปโอ้พูดน่ากลัวมากเลยอ่ะ
1: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
4: ่
1: ย
4: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
1: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
4: กับชาติให้หวาน
1: กับชาติให้หวาน
2: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
4: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
1: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
4: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
1: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
4: ใช่
1: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
4: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บรเพชรจะแข็ง
1: ลอกไส้ด้วย
2: ท
1: ุ
2: กครั้งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากอะเนี่ย
4: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบรเพชรหายค
1: งหมูว่า15วันผ่านไป
4: ความเค็มยังอยู่ในเนื้อบรเพช
1: ร
4: ต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
1: ขายถุงเท่าไหร
4: ่กิโลละ700ค่ะ
1: เออคุ้มอยู่อ่ะต่ออ่ะต่ออ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
4: อันนี้ถ้าสมมติละหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าคลายความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
1: ครับ
4: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บรเพชรสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบรเพชร1น้ำตาล3กิโลค่ะ
1: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
4: ใส่แล้วค่ะ
1: ก็กลายเป็นแบบนี้
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แช่ไว้เลย
4: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
0: แต่ละ700ก็คุ้มนะ
1: คุ้ม
4: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
0: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
4: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะละขี้นกมะละกอลูกตำลึงอะไรอย่างเงี้ย
2: มากับชาติทั้งหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ตุ๊ดแต่ละแปลกจังเลยอ่ะ
2: เฮ้ยหวานนี่มะละเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
0: เผ็ดอ่ะ
1: แม่หมอที่มาเนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
0: ก็มีความเผ็ดนิด
1: ๆบางมาก
0: แต่มันบางอร่อยดี
1: พริกแบบเผ็ดบาง
2: ๆเฮ้ย
1: อะไร
2: อร่อย
1: แท้จริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
2: เฮ้ยอร่อย
1: ให้มาลอง
2: เวลาวูจัสต์
1: ตูดได้เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเน
2: ี่
1: ยไม่อยากจะเชื่อ
2: นั่น
1: เหรอกินปุ๊บเสียงดีงี้เลยเหรออ
2: ืมเลมอนทรีเวย
1: ์เยี่ยมอนที
2: พอไปแล้วร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกเยอะเปล่านั่งนั่งนั่งนั่งเลย
1: เฮ้ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะเราไหม
0: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานนะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
1: กินแค่พองามอ่ะ
0: ครับ
1: พอหายยากแค่หมดจานเนี้ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน่
0: น้ำตาลขึ้น
1: น้ำตาลขึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
4: จ้า
1: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหมอมันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
0: พักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
1: เออ
2: ข้ามาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะนะ
1: ใช่
2: มันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
1: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ไอ้ขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
5: ลุงใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับและอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากป่าร้อง
2: มือ
1: ป่าลั่นต้องไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
2: ก็บอกป่าร้องก็ร้องเลยดิก็บอกป่าลั่นก็ยัง
1: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากสักนิดนึงครับ

0: มือ
1: พอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะอ่ะแต่ให้อีกนิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
0: มืออ
2: ๋อพอดีเดียวพอดีเดียวพอไม่ต้องเยอะ
1: เอ๊ะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเล่นอะไรกันไม่เล่นอะไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์

ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชัวร์ๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชัวร์ๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชัวร์ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชัวร์ๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไป

กับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่ดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันอันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่1 2 3ไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอ่ะเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันละก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพร้อมหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยกันเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกหรอกก่อนที่เขาเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งก็เรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักนึงแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็กลับไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความ

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีจักรวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสักหกโมงก็จะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ยหกโมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นเขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักละภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอ้การที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นละจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้า
เอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความรู้มีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรอ่ะแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงอ่ะนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านน่ะเขาก็มีความสงบมีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างสภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์ก็บอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรป
หรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นน่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกกกขหรือจนกขกกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้เขาเรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อาตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แกทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่อาจตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำอีกที
เป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะเพราะนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอ่ะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสติเนี่ยเป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนแต่นี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี้เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มันสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกร่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์เรียกรู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเขาเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในพอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้ละมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวเนี้ยจะเป็นมีอารมณ์ตัวเนี้ยเป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวเนี้ยต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่ไหมอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่โต้ด้วยคำหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กาย
พื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อย

ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาและปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะมันเป็นเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารนั่นคือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะ

0: วันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นทั้งของเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะประมาณสักอันดับ 3-4 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้กับสาวโสดก็เป็นได้นะครับนะคือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบคร
1: ัวใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซิสต
0: ์
1: นะครับเรื่องนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซิสต์ที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรพวกนี้เราจะพบว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะครับต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่ได้
1: ครับเพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นนะจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราพบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครอบครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่ไหมสมมติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างใน
1: ครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพันธุกรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหรือพวกสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่กินไขมันสูงๆนะก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนม
0: ี
1: ส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางครั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่าช่วยทำให้เป็นมะเร็งปากไม่เป็นมะเร็งรังไข่ได้มากขึ้นอย่างเช่นเราพบว่าถ้าสตรีที่มีประจำเดือนนานหรือมีประจำเดือนเร็วนะฮะเรากลายเป็นว่าแบบว่ามีประจำเดือนนานที่มีอายุ50ก็ยังมีอะไรมีประจำคือช่วงเวลาที่รังไข่ทำงานนานนี่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการแค่เรียกว่ารังไข่ที่ทำงานแล้วมีการตกไข่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดได
0: ้
1: งั้นโรคนี้ที่กลายเป็นว่าโรคนี้เราพบว่าผู้หญิงที่แบบมีครอบมีลูกหลายๆคนกลายเป็นว่าปัจจัยเสี่ยงอันนี้กลับไปน้อยกว่าสาวโสดนะครับหรือประเภทที่กลายเป็นว่าคือถ้ามีลูกหลายๆคนเนี่ยกับเป็นน้อยกว่าแต่ก็ไม่ในหมายความว่าจะแนะนำให้สตรีได้มีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับอันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับเราก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มาจากไทยทานนะครับคราวนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
0: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่ทานยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาส

0: ที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
1: ช่วยลดลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับว่ากันว่าถ้าในชีวิตของสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
0: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
1: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันยาคุมกำเนิดมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยครับ
0: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักอะค่ะอันนี้ในส่วนของการทานยาคุมเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมคะ
1: คือถ้าถามจริงๆก็คงไม่มีใครทานยาคุมทีเป็นระดับเป็น10ปีเหตุผลว่าสมมติเวลาแต่งงานนะครับมีครอบครัวแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรก็ยาคุมอย่างมากก็กินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์คงไม่ต้องทานยาคุมคราวนี้เมื่อมีบุตรยาคุมก็น่าจะใช้ช่วงระหว่างการรอบุตรคนต่อไปแต่ถ้าเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์ก็แนะนำมักจะให้ทำหมันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาใช้ยาคุมกินกันจนอายุ50อันนี้คงไม่เหมาะสมนะครับ
0: ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
1: ครับส่วนใหญ่อันที่หนึ่งนะครับบ่อยครั้งคือ1คำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่หนึ่งคือนี่คือโดยแต่ถ้าอยู่ดีๆหรือประเภทนะใส่กระโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางลองดูสักนึงนะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคลำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่หนึ่งนะครับคือก้อนเพราะว่าพวกนี้เน้น
0: ซ
1: ึ่
0: งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
1: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือหนึ่งพวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางระบบทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการเขาเรียกการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วมาการตรวจเนี่ยฉันต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกนี้มักจะเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่าการทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
0: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่หนึ่งคือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับการตรวจภายในแพทย์เนี่ยจะคลำดูว่าคำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด
0: ์
1: ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับก็ปล่อยครั้งนะครับที่เราเจอคืออ้วนเฉยๆนะครับถือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
0: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพออัลตราซาวด์มาไม่ได้เป็น
1: ไม่ได้เป็นอะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซิสอย่างที่ผมเคยเรียนทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซิสอันนั้นก้อนนะเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติคราวนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด
0: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
1: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
0: นะครับทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอาก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะแรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับก็แผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
0: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
1: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกๆมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินแปลว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้ง2กล้อง

0: นะครับ
1: ใน
0: กรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำสองกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับถ้าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีถ้ายังต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
1: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำคีโมไหมคะ
0: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปถ้าสมมติถ้าเราผ่าตัดนะฮะโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้เป็นระยะที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็ว
1: ค่ะ
0: กรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีหรือได้เลือกเคมีบำบัดม
1: ัก
0: จะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งหลายนะว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะฮะเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: คือร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการทำคีโม
0: งอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลยใช่ไหมคะ
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนในเมื่อทับทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำคีโมบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบใช่ไหมฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่จะเบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็นแบบทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักคือเราต้องคอยสังเกตถึงว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับ
1: และ
0: ลึกข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนนึงนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์อะค่ะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลำแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำคีโมบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะนำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันที่หนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปนะเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัยนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจจะหามาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนาริเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงใส่ใจในจานกับเมนูแกงขี้เหล็กกับปลาย่างเรามาดูซิครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้าง

0: น้ำพริกแกงคั่วนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะโขกให้ดูเลยนะฮะเราจะใช้พริกบางช้างนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมเราก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกคิริกนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ำนะครับเห็นไหมครับเทลงในกะละมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ำพริกแกงนะครับกับน้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อที่เหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กหรือใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามิน A สูงนะครับเมื่อวิตามิน A นะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้ให้ได้ดูดซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ และหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องดีเอลทีวี 10 ถึงช่องดีเอลทีวี 12

2เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่อเราพูดถึงการเล่นสิ่งที่มาคู่กันคือของเล่นเครื่องเล่นลานเล่นสนามเด็กเล่นแต่อีกสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงคือผู้อำนวยการเล่น Play Worker ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็กโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดูแลเด็กเล่นและเล่นสนุกสนานไปกับเด็กซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้และในบทเรียนนี้เราจะปลุกปั้นดึงศักยภาพผู้ใหญ่ทุกคนมาเป็นผู้อำนวยการเล่นกันPlay Worker คืออะไรทำหน้าที่อย่างไร Play Worker คือผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นผู้ดูแลการเล่นของเด็กผู้สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยผู้ใหญ่จะให้กำลังใจชื่นชมสนับสนุนเชิงบวกจัดบรรยากาศการเล่นที่เด็กรู้สึกอิสระปลอดภัยและวางใจอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้ชวนเล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคลิปนี้โรงเล่นอยากชวนตั้งหลักให้ผู้ปกครองเป็น Play Worker หรือผู้อำนวยการเล่นที่เข้าใจและสนับสนุนการเติบโตของเด็กโดยเข้าใจแก่นของการเป็นผู้สนับสนุนอำนวยการเติบโตด้วยพลังแห่งการเล่นอย่างเข้าใจและผ่อนคลาย
1: และบทเรียนนี้ค่ะก็จะบอกว่าเราเล่นกันที่ไหนก็ได้นะคะดูจากบรรยากาศด้านหลังนี้ก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวก็สามารถที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆทุกวัยได้เลยค่ะบทเรียนนี้จะชวนให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องพลังแห่งการเล่นผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันคำถามชวนคิดทุกคนอยากให้เด็กมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบไหนถ้าเด็กๆมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบนี้จะรู้สึกดีและสบายใจกันใช่ไหมคะยืดหยุ่นปรับตัวได้เรียนรู้จากความผิดพลาดรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเดินหน้าต่อทุกใจและเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆได้เติบโตอยู่ด้วยตัวเองมีพลังมีชีวิตชีวาไม่เบื่อง่ายรู้จักหน้าที่รับผิดชอบใฝ่รู้สนใจเรื่องต่างๆกล้าหาญ

0: รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองไม่พึ่งพิงผู้อื่นบูรณาการควบคุมอารมณ์ได้ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีความเป็นกลางเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวแก้ไขปัญหาได้เสมอภาคเท่าเทียมเรียนรู้จากความขัดแย้งคุณลักษณะเชิงบวกและวุฒิภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านการเล่นการเล่นอิสระการทำกิจกรรมกับครอบครัวการเล่นไปด้วยกันเพียงเด็กๆเล่นและมีผู้ใหญ่เคียงข้างอย่างเข้าใจและมาช่วยกันทำ5รากผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันเด็กๆก็สะสมและก่อเกิดคุณลักษณะเหล่านั้นได้แล้วค่ะเปรียบเด็กเป็นต้นไม้คุณลักษณะเชิงบวกก็เหมือนกับการผลิดอกออกผลเบ่งบานพร้อมใช้งานและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ปกครองก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงทำรากผ่านการเปิดประสาทสัมผัสการใช้เวลาคุณภาพการรับฟังการสังเกตการเล่นทำไปด้วยกันพร้อมทั้งทำรากมาค่ะเรามาเริ่มต้นทำรากที่หนึ่งกัน
1: รากที่1 sameness หรือว่าความเหมือนกันนะคะความเหมือนกันนี้ก็คือการเป็นคำตอบแสวงหาคำตอบไปด้วยกันไม่ใช่การสั่งสอนการทำไปด้วยกันในวิถีชีวิตประจำวัน
0: ก็เหมือนกับการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่ว่าจะพากันไปเดินเล่นพากันเล่นด้วยกันนั่งต่อบล็อกด้วยกันกินข้าวไปด้วยกันกวาดบ้านถูบ้านเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆอะค่ะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีใครสักคนที่เขาอยากจะเหมือนด้วยเนาะอันนี้ก็จะช่วยทำให้รากที่หนึ่งเนี่ยหยั่งลึกลงไปคุณลักษณะที่กล่าวมาเบื้องต้นก็เบ่งบานเติบโตนะคะ
1: รากที่สอง belonging และ royalty นะคะความเป็นเจ้าของและความมั่นคงจะไม่ต่อรองในความรักมีพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อจะพัฒนาความมั่นคงในใจของเด็กรักษาสัญญาสร้างข้อตกลงร่วมกันให้เด็กได้มีพื้นที่ของใช้ของตัวเองเช่นชั้นวางของมุมส่วนตัวแก้วน้ำช้อนส้อมตุ๊กตาตัวโปรดให้เขาได้เล่นตามจินตนาการเล่นอิสระค่ะ
0: สิ่งนี้สำคัญเลยค่ะการที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะเราอาจจะมีมุมเล่นซึ่งเป็นมุมของเขาเลยเนาะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าพื้นที่นี้เล่นแล้วกลับมาเก็บที่เดิมตะกร้านี้เป็นของเขาตะกร้าผ้านี้เป็นของเขากล่องตรงนี้เป็นชั้นวางรองเท้าของเขาแก้วน้ำจานชามนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของเขาจะได้ร่วมกันดูแลล้างและเก็บเข้าที่เดิมในศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเนี่ยเวลาที่เด็กประถมวัยไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าผักกาดสมมุติว่าจิ๋วเองเนี่ยมีสัญลักษณ์ผักกาดของใช้แล้วก็จะมาวางที่ชั้นผักกาดเด็กก็จะได้พัฒนารากนี้ไปด้วยค่ะที่สำคัญถ้าความรักเป็นเรื่องที่ดีเราจะไม่เอาความรักมาต่อรองกับเด็กๆนะคะเราจะไม่พูดเลยค่ะว่าถ้าหนูดื้อแม่ไม่รักถ้าหนูไม่เก็บของเล่นแม่ไม่รักถ้าหนูไม่ทำตามแบบนี้แม่จะไม่รักเพราะว่าถ้าความรักเป็นเรื่องดีและเราอยากให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและพัฒนารากนี้เราก็จะไม่เอาความรักมาต่อรองค่ะ
1: รากที่3ค่ะ significant ความใส่ใจให้ความสำคัญทำอย่างมีความหมายสิ่งต่างๆที่เขาทำมีความสำคัญรับรู้ว่าเขามีตัวตนใส่ใจในอารมณ์อยู่ให้เขารับรู้ว่าเราใส่ใจมองในสิ่งที่เขาทำให้เวลาคุณภาพและใช้เวลาอยู่กับเขาจริงๆ 100% ค่ะ
0: การอยู่กับเขาจริงๆ 100% นะคะผู้ใหญ่หรือผู้อำนวยการเล่นเองก็ต้องวางมือถือลงด้วยนะคะแล้วก็หันไปสบตาในระดับที่ถ้าเขาเป็นเด็กตัวเล็กเนาะก็ย่อลงไปแล้วก็สบตาที่จะพูดคุยกับเขานะคะเวลาที่เด็กๆขอความช่วยเหลือเช่นเด็กคนนึงกำลังต่อเลโก้แล้วกำลังต่อชิ้นเนี้ยไม่เข้าเขาอาจจะกำลังวิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าแม่ช่วยต่ออันนี้ให้หน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญนะคะเราก็จะบอกว่ารอก่อนรอก่อนช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเด็กๆก็จะไม่โอเคลงไปร้องไห้หรืออาจจะลงไปดิ้นเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนค่ะพลิกมุมเลยนะคะเวลาที่เด็กเดินเข้ามาแล้วก็ขอว่าแม่ต่อเลโก้ตรงนี้ให้หน่อยเราใช้เวลาเพียง30วินาทีหรือ1นาทีหันไปว่าตรงไหนจ๊ะแล้วก็ต่อให้เขาซึ้งแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นต่อได้เป็นปกติเลยค่ะการพัฒนารากนี้

0: คะก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงแล้วก็รับรู้ว่าเราใส่ใจนะคะเขาเองอะค่ะก็จะเป็นคนนึงที่เป็นคนที่รับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกันนะคะเราสามารถที่จะชื่นชมขอบคุณแล้วก็บอกเขาเป็นความคาดหวังถึงพลังงานเชิงบวกค่ะว่าหนูลองดูเลยค่ะหนูทำได้แน่ๆหนูลองทำไปดูก่อนแม่จะยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าหากเขากำลังเล่นดนตรีหรือกำลังเคาะเสียงอะไรนะคะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าเรากำลังฟังอยู่อย่างตั้งใจนะหนูลองทำเลยถึงตรงนี้ค่ะจึงอยากชวนให้ทุกครอบครัวนะคะหาเวลาที่เป็นเวลาใส่ใจเป็นเวลาคุณภาพอย่างน้อยวันละ30นาทีเล่นอิสระด้วยกันเพื่อสร้างพลังคุณภาพสร้างพลังบวกให้กับครอบครัวค่ะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราจะเห็นเลยว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยที่จะให้เด็กๆรู้สึกเป็นเจ้าของโดยที่เด็กๆคนนั้นอาจจะมีสัญลักษณ์เช่นเป็นสัญลักษณ์รูปช้างที่รองเท้าที่กระเป๋าที่ผ้าห่มที่แก้วน้ำเด็กๆก็จะรู้ว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของเราเขาก็จะเอาสิ่งของของเขานะคะไปวางไว้ตรงกับชั้นอันนั้นทำให้เด็กๆรับรู้ค่ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาร
1: ากที่4 love ความรักผ่อนคลายในความรักด้วยรักแบบซอฟต์ฮาร์ดหัวใจที่นุ่มนวลด้วยภาษารักสื่อสารกันด้วยภาษารัก
0: ภาษารักมี5อย่างค่ะเรามาเริ่มต้นรู้จักภาษารักที่1กันค่ะภาษารักนี้ก็คือการบริการหรือทำให้ช่วยกันทำไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้เด็กๆเราก็จะไม่บ่นไม่จู้จี้จุกจิกนะคะอย่างเช่นพี่ชายของจิ๋วมักจะเข้ามาเก็บที่นอนให้จิ๋วเสมอเขาก็เก็บให้ด้วยหัวใจที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยค่ะอันนี้เราก็รับรู้ว่าพี่ชายของเรานะคะเลี้ยงดูเราผ่านความรักผ่านภาษารักที่1ค่ะโดยการบริการและทำให้ภาษารักที่2นะคะก็คือคำพูดเชิงบวกค่ะไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชมขอบคุณขอโทษให้กำลังใจทำด้วยหัวใจนะคะเด็กๆก็จะรับรู้ว่านี่คือภาษารักรากนี้ก็อย่างลึกคุณลักษณะข้างบนก็เติบโตค่ะภาษารักภาษาที่3นะคะก็คือสัมผัสที่นุ่มนวลสัมผัสที่มีความหมายการกอดการลูบล้างการนวดเด็กๆหลายคนนะคะชอบให้ผู้ปกครองนวดให้ก่อนนอนอันนี้ล่ะค่ะภาษารักนี้ทรงพลังมากๆเลยนะคะเราเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าถ้าเรานวดเก่งเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่านี่คือความรักที่แท้จริงภาษารักที่4ค่ะก็คือการให้ของขวัญการให้ของขวัญไม่ได้หมายความว่าเราจะให้กันได้เฉพาะวันเกิดนะคะแต่ว่าเป็นการให้ของขวัญในทุกมิติของชีวิตได้เลยอย่างเช่นเมื่อตอนลูกจิ๋วเด็กๆนะคะจิ๋วมักจะเก็บกิ่งไม้ตามที่ต่างๆมาเป็นของขวัญให้ลูกเราก็เป็นนักเดินทางแล้วก็ทำงานไปทั่วประเทศเนาะบางทีเราไปเก็บกิ่งไม้จากเกาะลันตาเก็บกิ่งไม้จากบนภูเขาแล้วก็บอกว่าวันนี้แม่ไปทำงานมานะแม่เก็บกิ่งไม้มาจากดอยช้างให้ลูกด้วยลูกก็หูกิ่งไม้ดอยช้างแล้วเขาก็เอากิ่งไม้นะคะไปถือเดินเล่นแล้วก็จะมีกล่องของเขาในการเก็บสะสมกิ่งไม้สิ่งนี้เองค่ะก็เด็กๆก็รับรู้ถึงของขวัญของขวัญนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องชนะได้รางวัลที่1เขาถึงได้นะคะแต่ของขวัญนี้สามารถที่จะให้ได้อย่างสม่ำเสมอให้เพื่อให้กำลังใจให้เพื่อให้เด็กรับรู้ว่านี่คือการสื่อสารภาษารักค่ะของขวัญอาจจะไม่ได้ต้องมีมูลค่ามีความแพงนะคะของขวัญก็หาได้จากรอบตัวเลยค่ะเด็กๆรับรู้จากการให้ค่ะภาษารักที่5นะคะก็คือการมีเวลาคุณภาพด้วยกันค่ะเด็กๆต้องการมีเวลาคุณภาพกับเรานะคะเวลาคุณภาพเท่ากับว่าใจเรากายเราอยู่ตรงนี้พร้อมกับเขา 100% การที่เราวางมือถือการที่เรานั่งฟังเขาอย่างจดจ่อการที่ทำอะไรไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นนะบางทีเขาก็ต้องการที่จะดูหนังเล่นเกมพูดคุยเล่นบอร์ดเกมไปกับเราเนี่ยแหละค่ะการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
1: และรากที่5นะคะ being know ค่ะความไว้วางใจเราจะปลูกฝังรากนี้นะคะบ่มเพาะไปจนถึงในระดับที่เด็กๆกล้าพูดกล้าเล่าเห็นเราเป็นที่ปรึกษาความไว้วางใจทำได้โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ผ่อนคลายไม่ตัดสินรับฟังความไว้วางใจต้องใช้เวลาค่ะ
0: ใช่เลยค่ะความไว้วางใจไม่สามารถสร้างด้วยเพียงวันเดียวนะคะ

0: เราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยค่ะต้องค่อยๆสะสมนะคะค่อยๆทำผ่านการเล่นในทุกๆวันเช่นการที่เราลองให้เด็กๆนะคะได้ปีนได้ท้าทายตัวเองไปในที่ที่สูงกว่าแล้วเราก็บอกว่าลองทำเลยแม่ยืนอยู่ตรงนี้ลองทำเลยแม่วางใจที่หนูจะทำสิ่งนั้นหรือเราอาจจะชวนกันทำครัวให้เขาได้ลองใช้อุปกรณ์มีคมเนาะเด็กๆก็รู้สึกว่าว้าวทำไมผู้ใหญ่คนนี้ถึงกล้าให้เราใช้ในสิ่งที่รู้สึกท้าทายแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาและเรามีความไว้วางใจกับเขา 100% ค่ะเด็กๆมีหน้าที่เล่นผู้ใหญ่นะคะมีหน้าที่ทำรากเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านเราจึงชวนกันนะคะมาทำรากผ่านการเล่นด้วยกันนะคะ
1: การทำรากทั้ง5นี้เป็นแนวคิดพัฒนาการบนฐานความผูกพันและพลังแห่งการเล่นจากหนังสือเรื่อง Hold On To Your Kids โดยดร.กอร์ดอนนิวเฟลนักจิตวิทยาคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดาและหนังสือ Rest Play Grow โดยดร.เดโบราห์แมคนามาร่าที่ปรึกษาและนักการศึกษาในคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดา

0: บทเรียนนี้จะชวนทุกคนมาทำกิจกรรมของเล่นจากในครัวทำลูกข่างจากผักกันค่ะว่าแต่พี่เหมียวอยู่ไหนนะ
1: อยู่นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะมีมีดมีเขียงเดี๋ยวจะไปยกผักจากในครัวมาค่ะ
0: ของรอบตัวเนี่ยนะคะมาทำของเล่นได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นของในตู้เย็นของในครัวหรือว่าเราอาจจะไปเก็บของจากแปลงผักมาแปลงกลายเป็นของเล่นกันดูสิว่าวันนี้พี่เหมียวมีผักอะไรบ้างนะ
1: ในนี้ค่ะมีทั้งหัวผักกาดมีทั้งแครอทนะคะมะกรูดมะนาวมะเขือค่ะวันนี้เราจะมาทำลูกข่างจากผักกันนะคะ
0: มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะสำหรับการทำลูกข่าง
1: ก็จะมีมีดนะคะหรือบางบ้านอาจจะใช้มีดปลายมนนะคะมีเขียงค่ะแล้วก็มีผักและอุปกรณ์สำคัญของการทำลูกข่างก็คือเราจะต้องมีตะเกียบค่ะ
0: กันไกตัดกิ่งด้วย
1: เราจะตัดให้สั้นลงนะคะเอาละค่ะ
0: ได้เลย
1: เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็
0: จิ๋วๆอยากลองทำลูกข่างจากมะนาวก่อนค่ะ
1: เอ๊แต่ลูกข่างหน้าตาเป็นยังไงลูกข่างก็จะมี
0: อะไรที่เป็นกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จะมีไม้นะคะเสียบลงไป
0: เอาไม้ตะเกียบนี้นะใช่ไหมคะปักไปที่จุดศูนย์กลางของผลสิ่งนั้นให้มันตรงกลางก็จะกลายเป็นลูกข่างได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นอันนี้เป็นลูกข่างสะบ้านะคะลูกสะบ้าเนี่ยเป็นลูกไม้จากในป่าค่ะซึ่งเป็นป่ารอบๆโรงเล่นเราป่าเราสมบูรณ์เนาะเราก็มีฝักใหญ่ๆแล้วไปเก็บตอนที่เขาแท่งตกลงมาแล้วก็มาทำลูกข่างจะสังเกตว่าเจาะจากรูตรงกลางแบบนี้เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ปั่นเล่นปั่น2มือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราปั่นเราจะปั่น2มือลงไปอย่างนี้นะคะ
0: โอเค
1: แล้วของเล่นจะหมุนแบบนี้
0: หมุนแบบนี้เลยแล้วของเล่นจากผักหลักการก็จะปักตรงกลางงั้นจิ๋วจะลองทำจากมะนาวก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะลองดูสิ
0: เราก็เอาไม้ตะเกียบนี้มาตัดให้สั้นลง
1: ตอนที่ตัดก็ออกแรงนิดนึงนะคะ
0: ตรงนี้อาจจะช่วยเด็กๆทำนะคะแล้วจากนั้นก็เลือกลูกมะนาวมาแล้วตักไปที่จุดศูนย์กลาง
1: ดันเข้าไปค่ะ
0: ออกแรงนิดนึงนะคะเด็กบางคนอาจจะยังออกแรงไม่ได้เราก็ช่วยเขาหน่อยเนาะส่งแรงค่ะ
1: หรือจะกดลงมากับเขียงก็ได้นะคะ
0: ทะลุแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองดูนะว่าลูกข่างจากมะนาวของเราจะหมุนไหมนะว้าวแต่ว่าแครอทกับหัวไชเท้าไม่เป็นทรงกลมอะค่ะ
1: เราก็จะนำเอาแครอทมาหั่นนะคะด้วยมีดนะคะขั้นตอนนี้ชวนกันทำกับเด็กๆนะคะค่อยๆกดแรงลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งแครอทให้มีลักษณะทรงกลมๆแบนๆนะคะแบบนี้ก็ได้

0: ล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้แล้วนะคะปักลงไปค่ะให้ตรงจุดศูนย์กลางนะคะ
1: สำหรับบางบ้านนะคะที่เด็กๆไม่เคยใช้มีดเลยนะก็อาจจะเตรียมเด็กๆหน่อยค่ะว่าการจับมีดจับอย่างไรการจับแครอทจับอย่างไรให้มั่นคงแล้วเวลาหั่นลงไปนะคะให้หั่นอย่างช้าๆอย่างมั่นคงเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้เรากำลังทำพื้นที่แห่งความไว้วางใจและเด็กๆก็จะกล้าที่จะหั่นนะคะ
0: ตอนนี้เราก็ได้ลูกหั่นแครอทแล้วนะคะ
1: จิ๋วจะทดลองปั่นเองค่ะดูสิว่าแครอทจะหมุนดีแบบพี่มะนาวไหม
2: ว้าว
1: อ้าวพี่สบ้าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกันเลย
0: พี่มะนาวลองดูสิคะ
1: พี่มะนาวก็ลงไปด้วยนะคะ
0: โอ้โ
1: หกระด้งแบบบ้านไทยมีเนาะมีถาดมีกระด้งมีอะไรก็สามารถที่จะเอามาเป็นเวทีลูกหางแบบนี้ได้เลยนะคะอ้วนๆอันนี้เรียกว่าม
0: ะเขือค่ะมะเขือก็สามารถทำลูกหางได้เช่นกันนะคะ
1: ทุกคนคิดว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะ
0: ตัดจากตรงไหนก่อนดี
1: ตรงนี้เลยตรงขั้วก่อนดีกว่าเนาะ
0: ก่อนดีกว่านะคะ
1: ตัดลงไปตรงๆอย่างมั่นคงเลยค่ะ
0: กดลงไปนะคะจากนั้นค่ะเราก็นําไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะมาเสียบลงไปตรงกลางค่ะ
1: วันนี้จะต้องได้กินแกงเขียวหวานแล้วก็ซุปแครอทแน่นอนเลยค่ะ
0: พี่จิ๋วลองดูสิคะว่าพี่มะเขือ
1: จะไม้นิดเดียวลูกมะเขือใหญ่โตมโหฬารแบบนี้จะปั่นได้หรือเปล่านะ
0: อ้าวได้เหมือนกัน
1: ปั่นเก่งมากเลย
0: ว่าใครชนะกว่าก
1: ันแครอทก็ลงไปด้วยพี่มะนาวก็ตามลงไปพี่มะนาวนี่เป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ย
0: และพี่สบ้านะคะก็ชนะเลิศเช่นเดิมค่ะ
1: อะไรที่กลมๆนะคะอย่างบ้านใครเนี่ยรอบรั้วมีมะกรูดก็ไปเก็บมาเนาะเด็กๆก็ได้ดมกลิ่นด้วยค่ะได้รับรู้ถึงเรื่องกลิ่นด้วยนะ

0: จิ๋วคะเราทำลูกคางมาตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเรามาปั่นกันว่าของใครจะปั่นได้นานที่สุดค่ะ
1: ได้เลยจิ๋วเลือกแครอทดีกว่า
2: เดี๋ยวหัวใช้เท้าม
1: า1 2 3
3: เด็กๆสามารถออกแบบการเล่นได้เลยนะคะว่าของใครจะอยู่นานสุดหรือว่าลองนับตัวเลขก็ได้ว่าเวลาของใครนานหรือว่าจะมาชนกันแบบนี้ก็ได้ตอนที่ลองเล่นเนาะเรามีกระด้งอันใหญ่มากๆให้เด็กๆจับคนละฝั่งกันแล้วก็เอียงๆเนี่ยค่ะท้าทายให้มันได้ชนและปะทะกันใครอยู่คนสุดท้ายคนนั้นก
0: ็ชนะค่ะ
3: ชนะเก็บของค่ะของเล่นปั่นปั่นหมุนหมุนแบบนี้นะคะดีต่อมือดีต่อสายตาดีต่อใจเด็กค่ะโรงเล่นจึงชวนเด็กๆมาทำลูกคางเป็นประจำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกคางจากพืชผักลูกคางจากในป่าหรือว่าลูกคางจากในตู้เย็นนะอุปกรณ์ก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะบางครั้งเองเนี่ยเราทำจากผักแล้วเราก็ชวนกันไปทำอาหารกันต่อเลยเด็กๆ ก็จะเห็นว่าอ๋อทั้งเล่นได้แล้วก็ทั้งกินได้ด้วยใครๆก็เป็นเพลเวอร์เกอร์ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของพื้นที่เล่นแม้แต่พื้นที่ในครัวแบบนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาความไว้วางใจและพัฒนารากทั้ง5นะคะการเล่นแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่หยิบผักมาทำลูกคางกันแต่ว่าลูกคางเนี่ยทำให้เด็กๆนะคะได้ฝึกฝนเรื่องของการใช้มือเรื่องของการใช้มีดเรื่องของการเห็นเรื่องเลขาคณิตต่างๆว่าเขาจะกดไม้ตะเกียบตรงไหนให้มันเป็นจุดศูนย์กลางให้สามารถที่จะหมุนได้แล้วเขาก็ได้ลองทดลองด้วยตัวเองค่ะหลายครั้งเราก็เจอเด็กๆถามว่าอันนี้จะมาทำเป็นลูกคางได้ไหมนะแล้วก็บอกว่าลองเลยลองทำดูเลยเวลาที่เด็กๆได้เห็นพื้นที่ของการทำที่มากกว่าที่เราเตรียมไว้นะคะเขารับรู้เลยค่ะว่ามีผู้ใหญ่คนนึงที่กำลังพร้อมที่จะให้เขาเรียนรู้แล้วเขาก็กล้าที่จะทำกล้าที่จะเล่นค่ะรากและการเป็นเพลเวอร์เกอร์แบบนี้นะคะเป็นได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เพลเวอร์เกอร์ใส่ใจให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเด็กๆเด็กๆ ก็สามารถที่จะเติบโตมามีคุณลักษณะเชิงบวกอย่างที่เกริ่นมาตอนต้นแล้วนะคะ
0: ที่สำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเล่นกับเด็กนะคะสวมวิญญาณของเพลเวอร์เกอร์สนับสนุนให้เขาได้เล่นอย่าง

0: เด็กต้องการความผูกพันที่มั่นคงปลอดภัยและลึกซึ้งผู้ใหญ่ในฐานะ Play Worker สามารถช่วยให้เด็กๆรับรู้ได้โดยให้เขาได้เล่นอย่างอิสระที่สำคัญผู้ใหญ่จำเป็นต้องผ่อนคลายหาเวลากลับมาดูแลใจตัวเองดูแลตัวเองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆและนำพาเด็กน้อยในตัวของคุณที่มีพลังอันสดใสและไอเดียอันบันเจิดออกมาเล่นค่ะมาทำรากไปด้วยกันโรงเล่นเป็นกำลังใจและส่งพลังให้เสมอนะคะ
1: ตอนนี้เด็กเกิดน้อยการเติบโตของเด็กทุกคนมีความหมายต่อโลกใบนี้และเราจะเป็นหมู่บ้านให้เด็กๆไปด้วยกันค่ะ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50 บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20 บาทหนูเหลือเงิน30 บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40 บาทแต่หนูมีเงินแค่30 บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เอามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500 บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200 บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่

0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอาเว้นไปทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไรคุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
3: ที่ไหนเนี่ย
2: โอ้ลงมาเดี๋ยวตกเล่นอะไรอ่ะงานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
4: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

ละออกผลแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดีๆเธอนั่นแหละจะมาขโมยของฉันพอแล้วพอแล้วบอกให้บอก

ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด

ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีอ่ะสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะแล้วสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่คิดพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างงี้อ่ะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
5: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
4: ่
5: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย
4: ค
5: ุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
4: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
5: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
4: ๆ
5: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40 ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างเงี้ยไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
4: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละคุณหมอว่ายังไงอะคะ
5: คุณหมอจริงๆแล้วก็ เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
4: ค
5: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอ้ท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
4: ม
5: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
4: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
5: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่
4: อ
5: นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
4: ค
5: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเรารู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: คร
4: ับ
5: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: ครับ
4: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
5: ผม18 19ตอนนั้น
4: 18 19
5: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี
4: ้
5: แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
4: ค
5: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างนี้ครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติๆอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
4: ะ
5: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆเหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆเหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเหรอหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
4: ้
5: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
4: ม
5: ที่เรารู้จักครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับ ตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
4: ้
5: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดครับตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
4: อ
5: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
4: ่
5: ครับ
4: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
5: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
4: อ
5: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้กันความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนก็เปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
4: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวัตมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวัตมากๆค่ะ
5: ยินดีครับ
3: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
6: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่ว ซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนอาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษาสองแบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้นะอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งนึงที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นน่ะเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
3: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับ ในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
7: อาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

0: ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ

สอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding

ดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ตื่นสายอุ๊ยตายอุ๊ยตายอุ๊ยตาย
1: โอ้โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันหรือวะเฮ้ย
2: ไปไหนอ่ะ
3: อ
2: ้
3: าวเดินเร็วหน่อยที่โอ้โห
2: ไม่ปลุกอ่ะ
3: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
2: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
3: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
4: หุ่นใหญ่พาซ่า
2: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
3: ใช่สิ
2: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไม่ถามเขาให้ชัดเจน
3: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
2: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
4: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอีทสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
2: โอ้โหลุงเมื่อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
5: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
5: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
2: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆนะ
5: ครับ
3: หยุดใหญ่เลย
5: นี่ไงเห็นมั้ยนี่ไงเห็นมั้ยชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได
3: ้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
2: เอ๊ะมาด้วยกันแท้
5: ๆหวานมั้ยคร
2: ับเฮ้ยอร่อย
5: อร่อยมาก
3: อร่อยก็ไปกินบ้านสิมีแก้ว
5: ถ้าเราทําน้ําตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทําตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยน่ะพระอ่อนนี่ตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
6: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
5: เราไม่เอาก็
6: เอาเป็นน้ําตาล
5: น้ําตาลได้มากกว่า
2: อ่ะผมเขย่ามาให้ละลองใช้นิ้วป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูทำไมเราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
3: เฮ้ยมันหวานแบบธรรมชาติ
2: เนาะ
3: หวาน
5: หวานหวานแบบเย็น
3: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
2: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
4: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
2: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบไม่ออกอะไรโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
5: อ
2: ๋
5: อเหรออ่า
2: เห็นได้ไอ้โรคนี้นะฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหมครับ
7: ก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างเพราะฉะนั้นโรคมันก็

0: เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
1: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆมั้ย
0: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
1: โอ้น่ากลัว
0: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้แล้วลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะที่ปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะ
1: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
0: ใช่อึมาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
2: โอ้ยที่รุนแรงแล้วเน
0: ี่
2: ย
1: น่ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
0: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะไวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็ด
1: ปิดออกมาอย่างเง
0: ี้
1: ยอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจเพราะทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
0: ส่วน
3: รู้เลย
1: เหรอมันเดินอย่างเงี้ยเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยอ่ะคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
3: เหรอ
1: ทีมงานเรานี่แหละมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยมันจะเป็นโรคนี้
0: ใช่แต
1: ่ว่าผู้สูงวัยนะ
0: ใช่ครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าหน่อยเพื่อนออกไปละต้องเบ่งบางทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
4: มาส่วนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
1: โอ้นี่นะ
4: อ่อนน้ำหวานนะครับมะพร้าวหวานก็หอมธรรมชาติแล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
5: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ย
4: ครับ
5: พอเปิดมาเป็นหอมหกว่ะ
1: หอมหกเห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ้
6: เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
5: เป็นไง
1: คุณ
0: ไม่ได้กินน้ำ
1: เลยไม่ทำคุณเลย
5: ทำไมไม่บอกก่อนแล้ว
1: หมอมีสารไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
5: เป็นไร
1: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
0: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารยับยั้งนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
4: ครับ
1: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
0: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งครับนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยาก
4: ก็ป้องกัน
0: แค่ป้องกันใช่
1: แต่ก็ถือว่าดี
0: ครับ
1: กับระบบทางเดินปั
0: สสาวะของเรา
1: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
3: โอ้ยตาทำพิซซ่า
1: พิซซ่าอะไร
4: ได้ขึ้นแล้วน้ำตาล
1: นี่น้ำตาลมะพร้าว
4: น้ำตาลมะพร้าว
1: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
4: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรแล้วเนี่ย
1: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะงวด
4: ก็กลับไม่ได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
1: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
7: ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
7: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
0: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
4: อ๋อ
5: หนักทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
1: หมอโอเคไหม
0: ได้อยู
5: ่
1: ได้อยู่
5: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับ
4: มันถ้าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
1: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
5: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กินเดินเนี่ยก็อย่างเงี้ยไปได้ด้วย
1: เหนื่อยใจจังเลย
5: เอาวนกลับได้ด้วยเหรอ
1: ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตู้สอนยูเทิร์นบ้างไม่ต้องหลบจับ
0: ครับผมเฮ้ยอยากไป
1: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหม
4: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยล่ะ
0: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุง
4: 70
3: ครับอุ้ย70เหรอ
1: ได้อายุเท่าไหร
3: ่7
1: แม่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้งอันนี้เสร็จแล้วฮะ
4: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้ว
2: เนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บ
5: นะนี่เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
1: น้ำตาลก้อน
5: น้ำตาลก้อนโอ้โห
1: ไม่ได้มีอะไร
5: เลยผมไม่ได้ทำเลย
4: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
1: คร
4: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
1: แต่หลายคนไม่รู้ว่าอาอีเนี่ยเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
5: เขาให้ยอดก่อนปริบปริบปริบปริบปีสองแสนแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
8: ยพาซ่าบุญใหญ่พาซ่า
9: ย ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
5: เฮ้ยอย่าง
4: น
5: ี้เลยเหรอ
4: เนี่ยเนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
5: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
4: กลางก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆกระทุ้ง
1: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
4: ให้มันลงไปตรงก้นไง
1: อ๋อผมเข้าใจละ
4: ใช่ไหม
1: คือเราหยดแบบเนี้ยเราผ้าขาวบางมากั้นเอาไว้เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแคะโอ้โหสุดยอด
0: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหรือเปล่า
4: ใช
1: ่โทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
0: โอ้ยจริงต้อง
1: ผมทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมครับ
0: ออริจินอลออริจินอล
1: มันชิมได้ยังครับ
7: ได้แล้วค่ะ
1: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
7: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
1: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีลองเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยนี่เฮ้ยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดๆอย่างนี้เลยอ่ะ
4: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
1: ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
10: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: ปัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมากสุเทพ and the Zack บอกให้ฟังไห
5: ม
1: เพลงที่ดัง
5: มีหิ่งห้อย
1: ท่าเต้นตรง
5: ป่าลั่นปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะป่ะอันนี
1: ้มันริบหรี่มากไง
5: แต่ปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่ว่า10ปีที่แล้ว
1: อ๋อใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
5: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
1: เอายิ่งให้เราเป็นทรีโ
5: อทรีโออ
1: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
5: ค่อยๆกันปริบปริบปริบปริบปรีสองแสงแต่นี่ผมเป็นเคิร์มแล้ว
1: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
5: กูว่าเล
1: ยไม่ได้มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
5: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม
1: ่
5: ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอย่าทุบอกทุบใจอย่าจับจับเจ็บกุบจูบเจออะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนัดเพราะแกเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้
0: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
1: อย่าไปพูดอย่างนั้น
5: เฮ้ย
0: ดังดังไหมครับดังไหมคร
5: ับ นี่ดูตา
0: โอ้โหงี้เลยนะคร
5: ับโอ้โหภาษาไปโคตร
1: รู้จักวง Be My Guest ไหม
5: ผิดที่เราเจอกัน
0: เห็นไหมอันนี้
1: เห็นบ้างไหม
0: ของคุณก๊อฟอ่ะ
1: คนอื่นร้องแต่ผมแต่ง
11: คือการอั้นฉี่ครับ
12: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
13: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
1: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
0: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
5: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
0: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมาโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
1: เสื่อมตามวัย
0: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
1: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
0: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมาโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
1: เป็นไหม
5: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
0: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเ
5: พราะว่าฉี่อย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆนี่มันเกิดจากอะไรครับ
0: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
1: ผิดปกติใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
1: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
0: ใช่
1: เพราะอากาศมันร้อน
0: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงมันแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
5: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมัน
0: จริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
5: ใครจะมากน้อยแล้วแต
0: ่ใช่
1: เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
0: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเค คยผ่าตัดเอานิ้วออกก็โทษนะครับประมาณเนี้ยครับ
1: ฮะ
0: ฝ่ามือก็เป็นธรรมชาติอะครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมากของขวา
3: ลูกมันไม่ตกใจเลยนะ
1: คุณจะตกใจนี่เขาผ่ามากับมือแหมเขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
3: เออผมไม่รู้เฮ้ยไหลละ
1: อะไร
3: เหือดีข้างหลัง
1: ตกใจอยู่ว่าเออไหลแล้วนิ้วไหลแล้ว
3: เหือ
1: ไหมอ่ะงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
0: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกนี่ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
1: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
0: อาการก็หลักๆผมว่ามี2 อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
1: ครับไออีเป็นนะ
3: โอ้ถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่ที่ไหน
1: ปวดไปดวง
0: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
1: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
0: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
1: โอ้โหอย่างไออีทอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายไหม
0: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
3: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
0: ผู้หญิงก็มีครับ
1: อ๋อผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
0: เข้าห้องน้ำ
1: อย่าอั้น
9: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
1: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ1ตัวใช้เวลานานแค่ไหน
10: ตัวเล็กๆนี่วันได้2ตัว
1: ทำไมมันนานอ่ะลุงมันมีรายละเอียดหรอ
10: เพราะมันจะสัตว์อย่างนี
1: ้ยังไงอ๋อมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
10: แล้วไหนจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
1: แล้วก็แปะไอ้แล้วก็มาสติ๊กเกอร์เนี่ยนะ
0: กว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
10: ครึ่งวัน
3: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยวางไม่ขึ้น
1: โอ้โหลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
10: โทรมาได้ทุกวัน
1: อ๋อลุงพร้อมมาได
10: ้เลย
1: กี่โมงถึงกี่โมง
10: ทั้งวันเลยก็ได
1: ้จริงไหม
10: จริง
1: 4 ทุ่ม
10: ยัดระวังเลยก
3: ็ให้รู้สึกมั้ย
10: ใช่ว่าไม
3: ่ให้รู้สึก
10: ไม่จริง
1: โอ้สุดยอดจริงๆทํามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
10: ฉันทํามาตั้งอายุ14
1: 14
10: เมื่อกี้ผมจะอายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากใช่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกา
3: อ๋อใช่
10: โยนแล้วพอนั้นเราต้องจับเงี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือเองห้ามโยนสุราห้ามโยน
1: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: คุณลุงแล้วนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
10: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
1: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
10: มันลอยขึ้นไปแล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือเอาแข่งทรายอย่างเดียว
1: อ๋อเหรอ
10: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะทรายไปอย่างนี
1: ้
10: ทรายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันทรายแค่นี
1: ้ทรายแบบไหนคะแนนถึงจะดีทรายเยอะ
10: ทรายแคบทรายทีทรายแคบทรายทีทรายเร็ว
1: ลุงจ๋างั้นขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมคร
10: ับ ได
1: ้มือลุงนิ่ง
0: นิ่งเน
1: า
0: ะ
1: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแนวนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
10: แผ่นเดียวก็ได้ไง
1: กรีดแล้วก็มาพับนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะปะปะเอาอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
0: ครับ
1: เราเล่นว่าวไม่ได
0: ้ทำไมล่ะคร
1: ับ อาอีไปเช็คดูแล้ว
3: หนึ่งลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
1: ทำไมอ่ะ
3: ผู้หญิงมีเนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลยครับ
1: คึกคักอยากจะอวดหญิง
3: ใช่อยากจะอวดหน่อย
1: โอ้ตายแล้วแปดจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
0: อ
3: ัน
0: นี้เหรอครับ
3: เอาลองเข้าปากดู
1: เ
3: วลา
1: ไอ้โมจิสต์โอ้ตายเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเ
3: อาเนอะ
1: เหรอกินพวกสิ่งดีงี้เลยเหรออ
3: ืม
1: เยมอนติม
3: พอไปร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเยอะว่ะ
9: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า

0: กลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
1: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
2: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
1: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
2: ่ใช่
1: มันขับของเสียออกมา
2: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรต่อมีอะไรออกมา
1: เราจะไปอั้นไว้ทำไมอ่ะ
2: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
3: ไม่ดีแล้ว
2: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
3: น้อยไป
1: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็กมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
2: คนที่ถือป้าย
1: นี่นะนี่เราเขียนเมื่อกี้เลยครับอ้าวเอาเขาหน่อย
2: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนตอนไหนไม่ได้จะไปจะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
3: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
2: ใช่
3: ผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
2: จะเล็ดออกมา
3: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
2: ชาวบ้านจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
1: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่าน่าจะเป็นกันพอสมควร
2: ใช่
1: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่อ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
1: ปัสสาวะร่างกายของเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
2: 200ถึง400 500ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
1: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างงี้เขาไม่ปวดไหม
2: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
1: ผู้ใหญ่ที่ใส่เขาเรียกอะไรนะทำเพื่อความสะดวกในการขับถ่าย
2: คร
1: ับ แล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
2: อันนั้นก็ไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
3: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
1: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
2: ้ครับ
1: เราดูแลได้
2: ครับ
1: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
2: ครับ
1: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
2: ครับ
0: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำเบ้าจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพลับอีกนะครับ
1: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
3: กับพาไปโอ้พูดน่ากลัวมากเลยอ่ะ
1: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเน
4: ี่
1: ย
4: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
1: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
4: กับชาติให้หวาน
1: กับชาติให้หวาน
3: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
4: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
1: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
4: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
1: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
4: ใช่
1: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
4: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บรเพชรจะแข็ง
1: ลอกไส้ด้วย
3: ท
1: ุ
3: กครั้งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากอะเนี่ย
4: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบรเพชรหายขาด
1: โอ้15วันผ่านไป
4: ความเค็มยังอยู่ในเนื้อบรเพช
1: ร
4: ต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคายความเค็มค่ะ
1: ขายถุงเท่าไหร
4: ่กิโลละ700ค่ะ
1: คุ้มอยู่ต่ออ่ะต่ออ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
4: อันนี้ถ้าสมมติว่าหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าคายความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
1: ครับ
4: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บรเพชรสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบรเพชร1น้ำตาล3กิโลค่ะ
1: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
4: ใส่แล้วค่ะ
1: ก็กลายเป็นแบบนี้
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แช่ไว้เลย
4: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
2: แต่ละ700ก็คุ้มนะ
1: คุ้ม
4: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
2: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
4: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะละขี้นกมะละกอลูกตำลึงอะไรอย่างเงี้ย
5: มากับชาติทั้งหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ตายละแปลกจังเลยอ่ะ
5: เฮ้ยหวานนี่มะละเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
2: เผ็ดอ่ะ
1: หมอพอดีมากเนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
2: ก็มีความเผ็ดนิด
1: ๆบางบางมาก
2: แต่มันบางอร่อยดี
1: พริกแบบเผ็ดบาง
5: ๆเฮ้ย
1: อะไรอะไรอะไร
5: อร่อย
1: แหมจริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
5: เฮ้ยอร่อย
1: ให้มาลอง
5: เวลาวูดจัสต์
1: ตูดแต่เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
5: นั่น
1: เหรอกินปุ๊บเสียงดีงี้เลยเหร
5: อLemon Tree Way
1: Lemon Tree
5: พอไปร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกเยอะว่ะนั่งๆๆๆเลยเฮ้ยอร่อย
1: อีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะเราไหม
2: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานอ่ะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
1: กินแค่พองามอ่ะ
2: ครับ
1: พอหายยากแค่หมดจานเนี่ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
2: ่ทานขึ้นทานข
1: ึ้นทานขึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
4: จ้า
1: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหมอมันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
2: พักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
1: เออ
5: ข้ามาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะนะ
1: ใช่
5: มันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
1: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
1: ไอ้ขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
6: ลุงใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับและอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากป่าร้องป่าลั่นต้องไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
5: ก็บอกป่าร้องก็ร้องเลยดิอันนี้ก็บอกป่าลั่นก็ยัง
1: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากแต่นิดนึงครับพอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะอาจจะให้อีกนิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
5: พอดีเดียวพดีเดียวพอไปเยอะ
1: อาจจะคิดว่าเราเล่นรายการไม่เล่นอะไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึงๆเอา
5: เออ
1: ปี้หวยเยอะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
8: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
9: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
7: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้

ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่จะดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันอันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของ

ตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่หนึ่งสองสามไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอะเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันละก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระมาก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกก่อนที่เขาเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งกันเรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีจากวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสักหกโมงก็จะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็

ไม่ได้เร่งรีบอย่างปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ยหกโมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นเขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอการที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นแล้วจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความรู้มีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ย
็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้หาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงอะนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์เขาบอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นอ่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูเขาฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะ
ขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละ

เขาสับเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกอกกอขอหรือจนกอขอกอกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้เขาเรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันอยู่มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องกับครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อาตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำอีกทีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะเพราะนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสติเนี่ยเป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนตอนนี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศล

สตินี่เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มาสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกล่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์รู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเขาเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตมันก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้ละมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอ่ะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวนี้ต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่ไหมอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้โต้ด้วยคำหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาและปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่

ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะ

ั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารนั่นคือสร้างจิตตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานะคะนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะโดยในครั้งนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้นำเอาหลักธรรมคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่น่าบูชา8ประการมานำเสนอในรายการด้วยจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ

ป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีอ๋อไม่ได้พระเจ้า

เพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่อยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนแล้วท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งแล้วกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแกงก้องแกงไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายอ่ะฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนี้ก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอเสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นในพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเค้าเรียกเลื่อนใช่มั้ยเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงนะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนตบ

ปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรเป็นแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเพราะเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอ้พี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะทำถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่แล้วมหาวิทยาลัยอะไรมาแล้วฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพราะสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายผู้คนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่เขายิ้มเขาไว้ใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีมาอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงพูดตรงครับไม่ได้เดี๋ยวปั๊บเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการุณาไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นอย่างเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่เห็นเจ้าคุณองค์เขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้าง

หนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเสร็จยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพบุรุษเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะเดี๋ยวพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีนะแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนกลางท่อพระโรงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบัณฑิตบาลจับพระราชโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้างเท่านั้นเองท่านคุณนาบอกพระองค์ก็มีพระชรสองค์เดียวไม่ใช่เหรอแล้วถ้าตาบอดสองข้างต่อไปนะฝรั่งเศสเราก็ต้องมีพระราชาตาบอดและจะบริหารยังไงขอพระราชาอภัยโทษไอ้สองคนผัวเมียมันนึกได้อย่างนี้มันก็ขอพระราชาอภัยโทษผมบอกงั้นไม่เอาโทษพระราชาบอกไม่ได้กฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์รับสั่งให้จับแล้วให้แทงตรงนั้นท่านโอ้โหท่านเอ้ยมันสยดสยองนะท่านท่านนั่งเฉยจับพระราชโอรสล็อกคอท่านแทงลูกตาเลยพอแทงข้างท่านบอกพอแล้วอามาบอกอ้าวเห็นว่าพระองค์ทำตามกฎเกณฑ์มานี่เอาเหล็กแหลมมานี่แล้วพระองค์ก็ถือเหล็กแหลมลูกมันไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แทงตาตัวเองข้างสองข้างไหมถือว่าสองข้างไหมนี่คือกฎเกณฑ์อ่อนนักมันก็อยู่ไม่ได้ท่านใจดีเกินไปจนลืมกฎเกณฑ์ห้ามพ่อแม่ที่มันเอาลูกมาอยู่เนี่ยเพราะไม่มีกฎเกณฑ์เทวดาสามองค์ที่ท่านรู้จักศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีสามองค์ท่านพระอิศวรเสกสร้างพระพรหมสั่งสอนพระนารายณ์บรรทอนความชั่วนักปกครองจะต้องมีอารมณ์สามอารมณ์จำไว้นะท่านผู้ชมก็ต้องจำว่าจะปกครองลูกปกครองคนก็ตามหนึ่งเสกสร้างเป็นพ่อแม่ทำเสกสร้างไหมท่านเสกสร้างไหมอะไรไม่มีต้องเสกให้มีไม่อย่างนั้นลูกเต้าลูกน้องอยู่ไม่ได้การเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเสกท่านนะท่านให้มีอยู่ให้มีกินให้มีศีลให้มีศักดิ์ให้อยู่กันด้วยความรักให้มีหลักประกันชีวิตให้มีจิตผ่องใสมันต้องให้เป็นตอนนี้สั่งสอนล่ะผมเป็นหน้าที่ของพระพรหมต้องค่อยๆสอนหาความรู้มาสอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอนนั่นถ้าไม่เชื่อล่ะก็เป็นหน้าที่ของพระนารายณ์บรรพรความชั่วพ่อแม่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเป็นพระสามองค์นี้ในตัวเองเสมอมันถึงจะนะลูกถึงจะดีลูกน้องถึงจะดีแต่ถ้าโดยปกติแล้วท่านแบบครูอาตมาเหมือนกันนะเวลาเข้าไปโรงเรียนป.1ทีแรกครูสง่ากิจพิทักษ์ท่านก็เดินมาปฐมนิเทศนักเรียนท่านก็ขยับขาเงี้ยในฐานะมาเป็นลูกศิษย์นะครูเป็นครูใหญ่ครูก็จะสอนเธอ3เรื่องครูจะมีอารมณ์3อารมณ์น้ำเย็นลูกยอกอไผ่น้ำเย็นลูกยอกอไผ่แล้วท่านอธิบายน้ำเย็นคือปกติครูก็ไม่ต้องโกรธเธออยู่แล้วถ้าเธอเป็นคนดีเชื่อฟังครูนะครูก็สบายใจลูกยอถ้าเธอทำ
ได้ดีมีรางวัลครูก็จะชมเชยเธอให้รางวัลเธอแต่ถ้าเธอไม่เชื่อก็เนี่ยก็ภัยครูก็จะมีไม่เหลียวหรือถ้าเด็กเล็กเกินไปตีแล้วมันเจ็บใช้บอลเพชร1และองคุลีกินเข้าไปแล้วเธอก็ต้องเลือกเอาว่าเธอจะเอาไม่เหลียวหรือบอลเพชรท่านจะเอาไหนท่านอาตมาขอเลือกไม่เหลียวท่านบอลเพชรกินแล้วนู่นอ้วกแตกไปยันนู่นท่านปรี๊ดนั่นแหละเล่นไม่เลี้ยวดีกว่าครูบอกว่าครูใหญ่ตีผมเถอะครับไอเด็กก็ไปยืนเรียงนะท่านนะถ้าทำผิดนะบางเรียนสายตีผมเถอะครับแต่พอครูตีแล้วรอยไม่เลี้ยวมันเตือนใจว่าเราไม่ควรทำผิดตั้งแต่นั้นมาไม่เลวท่านถ้ามาดูว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการลุ้นยิ้มๆมาท่านไม่เป็นไรอย่าอารมณ์สูงไม่ได้อะไรกันเอาอะไรมาฉันกินเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ท่านรวยก็รวยจนก็จนเถอะถ้าอารมณ์นี้เราไม่มีทางท่านแล้วจะอยู่ยังเหงาอ่ะใครมันจะเข้ามาท่านมีใครเข้ามั้ยคุณยายเป็นไงบ้างหนูนี่ๆมีเสียงนี้มั้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมีมั้ยฉันถามหลานหลานไม่กล้าโกหกพระหรอกแม่มีมั้ยหนูมีมั้ยเกดจำไว้นะอะไรแล้วไปมีความสุขไหมท่านไม่มีอย่าไปทำอารมณ์นั้นนะท่านถ้าเป็นผู้ใหญ่นะจะไม่มีใครเข้าหาเลยหาพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีไม่เป็นไรพ่อข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมที่สิงห์บุรีอ่ะหลวงปู่บุตรดาไม่รู้เรื่องเลยเหรอที่หน้าท่านยิ้มตลอดยิ้มจนรอยยิ้มเนี่ยตั้งหน้าเลยท่านถ้าไม่มีตรงนี้นะคนแก่บางคนเนี่ยท่านมีแต่ตรงนี้เนี่ยคนแก่บางคนมีแต่ตรงนี้ท่านไม่มีตรงนี้ต้องดูด้วยนะท่านถ้าทำอะไรก็ตามอ่ะหลวงปู่จึงเป็นที่รักนะท่านแล้วท่านยิ้มตลอดจนกระทั่งแก่ตัวไม่ถึง3ศอกเอาถ้าไปนั่งปลกเดือดๆนะเขาจับท่านนะอาจีวรใส่มัดอกจับนั่งบนธรรมาสท่านก็นั่งยื่นอะไรมาให้เขาพรมน้ำมนต์ท่านไม่พรมท่านเอาแป้งบีบใส่หน้าแฟดๆใครจะพรมน้ำมนต์หลวงปู่บูดาไม่ได้นะท่านใช้แป้งเด็กอะต้องเอาหน้ามาให้ท่านแล้วบีบแป้งใส่หน้าแฟดๆอันนั้นก็ลูบแล้วก็ยิ้มไปท่านแล้วถามอะไรจะท่านอ่ะไม่เป็นไรพอดีไม่มีติใครเลยท่านคนมันที่แย่งกับปฏิบัติวันหนึ่งท่านนั่งรถไปเฉยไม่ได้รถไปคว่ำตรงอำเภอนครหลวงโคลงท่านดึกแล้วลงข้างถนนไปเลยฮะตำรวจไปนะพอรู้ไปรถหลวงปู่ใช่ไหมท่านข้างเขียนรถหลวงปู่บุดาท่านทำไงท่านดันรถท่านดันรถให้พลิกตะแคงอ่ะมันหงายท้องเนี่ยเอาไอ้คนขับออกมาก่อนเลือดอาบเชียวไอ้คนขับก็ร้องไห้บนร้องทำไมหลวงปู่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยท่านหลวงปู่อยู่เบาะหลังอ่ะป่านนี้หลวงปู่เป็นอะไรไม่รู้ไอ้ตำรวจมันก็งัดหลวงปู่ออกมาค่อยๆดึงออกมาท่านค่อยๆหลวงปู่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรพอดีวินาทีสุดท้ายท่านบอกไม่เป็นไรหลับตาด้วยนะท่านนะไม่เป็นไรพอดีเป็นความประทับใจท่านในหลวงเตี๋ยวัดโพท่านเล่าให้อาตมาฟังผมเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณแล้วคนชาวห้อมล้อมหัดเป็นผู้ใหญ่ใจดีบ้างเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งทำบุญกุศลไปเขาบอกบุญอะไรมาก็ทำไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมท่านมากน้อยเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมพระนี่เขาไม่ว่าหรอกไม่ทำน้อยเขาไม่ว่าแต่เขาจำน้อได้ทำบุญเนี่ยทำมันบ่อยๆเพราะว่าวันๆหนึ่งถ้าไม่ได้ทำบุญจะทำอะไรเนี่ยท่านชีวิตของคนเราทำอะไรอาตมาก่อนมานี่ทำไมมาสายรู้ไหมโมแต่ไปปอกหอมหั่นกระชาไม่ใช่หั่นอะไรท่านอะไรตะไคร้ใบมะกรูดต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระแล้วค่อยมาโยมก็ถวายปลากระป๋องไอ้กระป๋องใหญ่ๆอ่ะ
5 กระป๋องมีปลาทูน่ามาเอ้ยต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระดีกว่าไม่ต้อง

ใส่กะทิปลากระป๋องน้ำต้มได้สองอย่างยำก็ได้ใช่ไหมยำได้ไหมยำก็ได้ต้มข่าได้ไหมต้มข่าก็อร่อยแทนไก่นะต้มอะไรต้มเปรี้ยวๆก็ได้แล้วคั่วพริกใส่เยอะๆหอมท่านคล้ายๆต้มโค้งอ่ะเพราะอะไรทำไม่ได้ทำบุญนะเราไม่ได้ใส่บาตรเหมือนคนจนพระก็บอกว่าเจ้าคุณราชพิจิตรเขาทำอะไรเขาบ้าทำกับข้าวเหรอไม่ได้บ้าท่านเพราะชีวิตคนเขาใส่บาตรเราไม่ได้ทำกับข้าวถวายพระมันใจมันห่อเหี่ยวท่านถ้าพระได้ฉันของเราแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วไม่มีใส่ชูรสอร่อยเนี่ยครัวพริกอย่างเนี้ยเผ็ดคามือนะฮะเอาจริงๆทำวันไหนอยู่ว่างท่านนะต้องทำกับข้าวเลี้ยงพระวันละอย่างหรือสองอย่างต้องรู้จักขอพระด้วยไม่มีอะไรก็ปลาเยอะๆท่านหลนปลานะครัวพริกหอมกระเทียมใช่ไหมท่านทำแค่อีสานน่ะผักก็ไปซื้อตลาดกรอกหม้อฉันก็เข้าไปนั่นแหละอาหารก็ได้ท่านละอะไรท่านเงินก็ได้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญแล้วขอให้พวกเราเข้าใจว่ามากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่โฆษกเห็นไหมโฆษกมันดีงานวัดเนี่ยอ้าวบัดนี้คุณแม่สมถวันได้บริจาคมาแล้วนะ10,000 บาทคุณแม่ไม่ได้มาเองให้ลูกสาวมานะลูกสาวชื่อนั้นชื่อนี้ขอคุณแม่และลูกหลานชลพฤกษ์รีสอร์ทจงประสบความสุขความเจริญอะไรนะหลับให้ได้เงิน10,000ใช่ไหมตื่นให้ได้เงินแสนแข่งแขนให้ได้เงินล้านใช่ไหมนั่นแหละเขาก็อวยพรนั่นแหละใช่ไหมท่านชื่อมนุษย์เราเนี่ยท่านปกติมันมีคนด่าไหมด่าไหมท่านเราสวยกว่าเขาชอบเราไหมไม่ชอบเราหล่อกว่าเขาชอบไหมท่านไม่มีใครชอบอะไรที่เราดีกว่าเขาไม่มีใครชอบแต่ถ้าถึงเวลาทำบุญปุ๊บจะมีคนชอบเราแล้วจิตใจเราจะแช่มชื่นมันจะเป็นน้ำบำรุงหัวใจท่านแล้วบุญมันก็ดีอย่างนะบุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตบุญบำรุงจิตสังขารบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานบุญกุศลเพื่อผู้วายปลานบุญกุศลเพื่อพระนิพพานในอนาคตทำบุญอย่างเดียวได้7 อย่างจริงไหมจริง1บุญสะเดาะเคราะห์มาท่านจะประคุณมีเคราะห์มีโศกอะไรขอให้หมดไปด้วยบุญนี้อธิษฐานอย่างหนึ่งแล้วนี่บุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตอายุยืนยาวจะ2แล้วนะบุญบำรุงจิตสังขารพอทำแล้วจิตใจชุ่มชื่นจะประคุณสาธุบุญกุศลเพื่ออะไรลูกหลานใช่ไหมอธิษฐานได้ไหมอธิษฐานลูกหลานไม่เวลาทำบุญแต่ละทีอธิษฐานไหมที่ฐานไอ้ลูกหลานมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่รอดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าพ่อแม่ปยัตยาอธิษฐานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานเจ้าพระคุณปีนี้ขอให้คนมาเช่าที่เยอะๆนะมาซื้อกิจการมีโรงแรมอะไรนะโรงแรมอะไรนะวันตะไคร้เอามาดูว่าบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานใช่ไหมบุญกุศลเพื่ออะไรผู้วายปราณอุทิศกุศลไหมทำบุญนี้แล้วขอให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ปุญญาตายายด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเรื่องสายศรัทธาวันนี้จงมาอวยพรบันดาลให้อุปัชฌาย์อาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกาวงวานจงเกษมสำราญทั่วนางกายปัสสุริยันตจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้นสมบูรณ์อินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนฝูงทุกไปที่ได้อุ่นนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แข่งเครื่องขัดจองเวรลังผานตีดากันไว้ด้วยจะเป็นผานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภายเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่พลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกระจายจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานไม่ใช่อธิษฐานอย่างนี้ไหมเอาคำอธิษฐานเนี่ยไปถ่ายจากหนังสือวจนะให้โยมท่องให้ได้ให้หมดไม่งั้นโกรธนะแล้วมันได้ไม่หมดแต่เสียบุญกุศลเพื่อผู้วายปานใช่ไหมท่านแล้วผู้วายปานรักเราไหมรักเราผีมันมาเนี่ยตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่มีที่ไหนไม่มีผีในโลกเพราะฉะนั้นอุทิศให้มันแล้วมันก็รักเราเขาก็มีความสุขบุญกุศลเพื่ออะไรนิพพานในอนาคตนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเนี่ยหัดทำบุญแล้วพระพุทธสันดอนท่านพระสันดอนท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็บริจาคทานใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บเห็นคนจนเนี่ยท่านบอกแม่ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทรัพย์อะไรอันใดของเราบรรดามีพระลูกนี้ประสงค์จะทำทานพระพุทธศรีได้ฟังก็ทรงบันดาลประหลาดนักจึงส่งทรัพย์ให้พระลูกรักพันตำลึงจึงว่าพ่อถ้าพ่อพึงฉันใดจงให้ตามปรารถนาเอาเงินใส่มือลูกนี้เกิดวันแรกคนไหว้ลูกแล้วท่านเด็กเกิดทันทีพูดได้พูดได้ไหมเด็กเกิดพูดได้ไหมมีไหม

ฮะน่าจะพูดได้ไหมพระสันดรกับพระเจ้าน่าจะพูดได้ไหมน่าจะได้ไหมมันต้องได้ท่านคนเกิดมาเนี่ยเดินได้ไหมท่านแต่พระเจ้าเดินได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมได้ไงแล้วพูดเกิดมาแล้วพูดได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมลูกไก่สิท่านลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเจาะไข่ออกมามันเดินได้ไหมอ่ะมีกี่ตีนลูกเจี๊ยบแล้วก็สองตีนใช่ไหมท่านสองเท้าใช่ไหมเดินได้ไหมพูดได้ไหมก็พูดได้ไหมล่ะก็มันพูดได้เจี๊ยบเจี๊ยบมันนั่นไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยใช่ไหมเกิดมามันกินได้เลยไหมเจออะไรกินได้เลยบอกแม่แซ่บแซ่บแซ่บแซ่บท่านพระผู้เจ้าเกิดมาต้องพูดได้เกิดมาก็มีคนรักเราสอนลูกสอนหลานท่านจำไหมอะไรเขาจึงได้จับอะไรมือลูกและใส่บาตรใช่ไหมอะไรที่ลูกหวงให้ลูกให้ซะก่อนมึงหวงกินใช่ไหมให้สิ่งที่มึงหวงแก่คนอื่นหวงเล่นใช่ไหมให้สิ่งที่หวงแก่คนอื่นให้เขายอมเอาเงินใส่มือไปหยอดตู้เด็กพวกนี้เกิดมาอีกหน่อยจะเลี้ยงเราแล้วไม่มีโกงท่านถ้าสอนให้คนไม่โกงนะสอนให้เด็กมันให้แต่เด็กๆแล้วมันจะไม่โกงและจะมีคนรักจะมีคนรักเยอะการให้มันสร้างบริวารยศเพราะฉะนั้นทำบุญสุนทานทั้งสงฆ์ทรงศีลและสงเคราะห์ชุมชนเขาทำบุญมาเรียรายมาก็ให้แล้วก็ติดชื่อไหมติดชื่อแม่ไหมตามสาววัดติดไหมไปนั่งพิงไปพิงมาอ้าวแม่สมถวันนี่ว่าเฮ้ยไอสาราบุญแม่สมถวันนี่แล้วไปสัตยนิมัยมีชื่อไหมโรงเรียนมีชื่อป่ะแล้วเวลาลูกเต้าพ่อเอ๋ยนามสกุลชัยทรัพย์เป็นไงเขาบอกโอ้ลูกหลานแม่สมถวันใช่ไหมเท่านี้พระก็รักแล้วเอาโยนทิ้งคนรู้จักว่าเป็นญาติเขาก็รักเพราะนั้นไอการทำบุญในชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงปิงวังยมนาฏใครมาตักตวงเอาก็ได้มาแล้วเย็นใจกลับไปมาแล้วปรับทุกข์ได้ไหมแม่น้ำปรับทุกข์ได้ไหมร้อนมาปรับทุกข์ได้ไหมมาปรึกษาได้ใจกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจคบกับใครจริงใจอย่าขี้นินทานั่งแต่ถุนบ้านเคยเห็นไหมเฮ้ยมานี่หน่อยถามทำไมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังฉันยังไม่ว่ามาหน่อยนะเล่าให้ฟังนิดเดียวยายแก่แล้วหน้าตาไม่มีราศีนะท่านนะเพราะชอบพูดเรื่องไม่ดีของชาวบ้านชอบนินทาแล้วไปฟังเขาแล้วนะแล้วหน้าตาเศร้าหมองแล้วตาเตอก็ไม่ดีนะท่านนะคนนินทาในปากแบะคนขี้อิจฉาเนี่ยปากแบะเอ้าแล้วอิจฉาใครจะตาจะเลปากจะแบะดูแต่งตัวมาทีหลังได้หอใช่ไหมสมมุติใช่ไหมท่านเรามองคนเงี้ยตาเงี้ยกักแก๊กแล้วพูดคนนินทาคนปากสวยไหมท่านฉันไม่อยากพูดอยู่เนี่ยหน้าเริ่มย่นแล้วท่านไม่อยากพูดชิบะดูนะดูสาวมีผัวแล้วคนที่หกน่าเกลียดเนาะคนที่หกแล้วแกรู้มั้ยอีนั่นหรออีกินทักทิ้งเปล่าโอ้ฉันแค่5คนท่านมันตั้ง6ใช่เหรอโถรอบอย่างนี้มันจะได้ยังไงท่านเป็นผู้ใหญ่ตั้งใจจริงแล้วต้องพูดคำจริงอย่าไปนินทาใครคนจะได้โอ้เรารู้จักผู้ใหญ่ที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใจจริงยิ่งดีใจอย่าไปพูดคำเท็จแล้วถ้าเขาดูเขาบอกนะเอ้ยยายนั่นพูดไปจริงเสียผู้ใหญ่นะท่านนะใครพูดล่ะยายคนนั้นพูดโอ้ยจะไปเชื่อเลยถ้ายายคนนั้นพูดนะเขาเรียกอะไรให้เอา5มหารใช่ไหมเวลาเขาบอกไงนะถ้ายายคนนั้นว่าให้เอา5มหารหมดเลยท่านพูดด้วยปากเขาตนคนเขาไม่ศรัทธาเขียนด้วยปากกาคนเขาไม่เชื่อถือแม่อาตมาเนี่ยไม่นินทาใครเลยท่านถ้าก็มีใครนินทากันนะนั่งเฉย
ไตรตมะตมาเนี่ยเขาดินถามแม่น่าจะเรื่องของเขาเนี่ยอย่าไปพูดแต่ตัวเองเรื่องของเขาเนี่ยอย่าไปพูดน้องนงละติดอาตมาก็ติดไม่นินทาใครไม่รู้จะนินทาไปทำไมท่านอยู่ว่างๆนั่งในกุฏิดีกว่าเดี๋ยวไปเดินสอกๆหาคนนินทาเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยเดินไปนั่งคุยวัดสุทัศน์เนี่ยอาตมาไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยนะไปสืบประวัติได้เลยนอกวัดไม่เคยไปหาพระผู้ใหญ่เลยตั้งแต่เป็นมหาปริญญาเนี่ยท่านทำไมไม่ชอบการนินทาถ้าตีสองตีสามนะกุฏิไหนเปิดนะบอกเอ้ยนอนปิดไฟมานั่งสมหัวนินทาใครกันอีกแล้วไม่ดีแล้วเป็นภัยต่อตัวเองถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาโทษเรานะนี่ท่านผู้ชมจำไว้นะเขาโทษว่าเราถ้ามีการนินทาบอกโอ๊ยไม่ใช่องค์นั้นหรอกไม่ใช่คนนั้นหรอกเฮ้ยอย่าคนนั้นพูดนะไม่ใช่ให้ตายสิฉันนะคำประกันได้เลยนะจบของเราท่านมนุษย์ในปากมันต้องศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่แหละเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลังชนะฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฟังร่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญาแล้วค่อยกล้าตัดสินใจอย่าเชื่อคนง่ายด้วยเพราะหัวโกรธหัวโกรธฟังร่างก่อนเขามาฟังฟังไว้นะฉันฟังไว้ฟังบนไปถามเหตุผลเขาก่อนเมื่อถามเหตุผลได้แล้วสองอย่างแล้วเอามาชนในสมองเอาสิ่งที่พูดมาแล้วใช้เวลาไตร่ตรองด้วยปัญญาและกล้าตัดสินใจนี่เป็นผู้ใหญ่ตั้งใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สดมนต์เยอะๆสวดธรรมจักรได้ไหมล่ะไหนมีใครสวดธรรมจักรเปล่าๆได้บ้างมีไหมเห็นไหว้พระกันจังไหนใครสวดได้บ้างเอาสวดเต็มบทอะสวดได้ไหมมีใครสวดได้ไหมท่านคุณพระพรหมดิลกเจ้านั้นที่มานครเนี่ยท่านกำลังจะให้โยมสวดมนต์ธรรมจักรใครสวดได้ถ้ามีรางวัลอาตมากำลังจะหาคนสวดธรรมจักรเปล่าๆได้เนี่ยท่านใครสวดได้นะไล่เดียวได้นะตั้งแต่นะโมนะท่านจนจบบทนะให้พระกิ่งชุดหนึ่งนี่ไม่มีเลยใช่ไหมทำบุญกันจังสวดธรรมจักรไม่ได้ท่านเผาหุงก็หุงไม่สุกสุกสุกดิบดิบมันหุงข้าวท่านเผาหุงสุกก็ได้ไหมเนี่ยได้สุกทุกเม็ดไหมต้องสุกทุกเม็ดนะผิดตัวเดียวก็ถือว่าเสียทั้งหม้อนะข้าวเนี่ยนะถ้าทั้งหม้อใช่ไหมท่านดิบเม็ดเดียวเสียไหมเสียเออไม่มีอะไรก็สวดมันจบนะบอกสันสมาพินิมิตสังขตันังครีเมฆราอุทิตโครัสเสไม่ใช่อุทิตโครัสเสนามาลาธนาตมุตินาชิตวามนินโทตันเตสัพพติเตเจมังคลังละลายท่านกตวานากาตมุทรังโยคาปิริยาเจจุตตวังชยกานามัตเชชยกานามัตเชถูกไหมชนะกายามัตเชแต่เป็นสวดเป็นชะยะกานามัตพีดดิบแล้วท่านเพราะฉะนั้นสวดมนต์เยอะๆเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เนี่ยท่านให้ลูกหลานมันเห็นธูปเพิ่มขึ้นวันละสามดอกไหมสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดธูปไม่หมดอย่าเลิกอย่าเลิกอันตรายท่านเขาทำธูปไว้ขนาดเนี่ยเขาประสงค์ถ้าสวดจบแล้วนะถือว่าบทนั้นเป็นบทสุดท้ายของวันนั้นปิดหนังสือกรวดน้ำซะให้จบบทสุดท้ายวันนั้นแล้วกรวดน้ำแล้วก็กันหนังสือว่าพรุ่งนี้ตั้งนะโมแล้วสวดต่อทูปหมดค่อยหลับค่อยเลิกถ้าทิ้งทูปไว้นะเสร็จไฟไหม้บ้านหมดท่านสวดทูปไม่หมดนะฮะเทียนไม่จุดก็ได้แต่ทูปต้องจุดเพราะจะได้บำรุงแหละบำรุงอารมณ์เรากลิ่นทูปเนี่ยมันกลิ่นบำรุงอารมณ์กลิ่นทำลายกิเลสนะเออพระเป็นผู้ใหญ่ใจพระหนูไปตลาดเปล่าวันนี้ไปตลาดไหมวันนี้จะเข้าเมืองไหมลูกไปตลาดเปล่ายายฝากซื้อธูปสองกล่องนะอายายเมื่อ7-8วันที่แล้วก็ซื้อไปแล้วมันหมดแล้วลูกรู้ไหมว่ายายสวดมนต์รู้ไหมแสดงว่ายายสวดมนต์แค่ซื้อธูปมาให้ยายก็มีความสุขแล้วเอาคำว่าไปซื้อธูปให้ด้วยเนี่ยมารายงานเอาขี้ธูปมารายงานความเป็นคนใจพระของเราให้จำไว้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมันจะมีการรายงานก็คือว่าเนี่ยเนี่ยสามก้านเนี่ยพอหมดแล้วก็เอาไปไว้ที่โคนต้นไม้อนุเอาทูบไว้โคนต้นไม้นะเอาขี้เถ้าทูบออกไว้โคนต้นไม้ใส่อะไรท่าน
เอาข้าวสารใส่ขันใหญ่ๆนะขันใหญ่ฝันนิดหน่อยก็ได้เอาไว้ยายปักธูปใครมีปู่ย่าตายายถ้าท่านชอบสวดมนต์เวลาที่นั่นนะผ่านไป7วันนี่เอาขันออกมาแล้วก็ปาดขี้ธูปออกแล้วพัดลมเป่าให้ขี้ธูปมันออกแล้วก็ไปใส่อะไรกระด้งใช่ไหมเขาเรียกกระด้งป่ะกระด้งนะทำงี้ท่านเปิดพัดลมมาทางนี้ฝัดซะแล้วเอาไปหุงข้าวมนต์ทั้งหลายที่สวดนั่นแหละมันจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บคุณไสในร่างกายเรายิ่งผู้ใหญ่สวดยิ่งพระสวดนั่นแหละถ้าทรายเขาเอาไปหว่านกันนั่นแหละพูดผีปีศาจกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าจะหว่านข้าวให้เอาแล้วท่านเอาพันข้าวมาปักถ้าจะหว่านพืชไร่เอาพืชไร่มาใส่ขันแล้วปักแล้วไปผสมมันดีตรงนี้เพราะมนต์ทุกบทเป็นมนต์ขลังหมดแล้วรุ่นนี้เหรอท่านมีแต่คิดแต่ดีๆใช่ไหมท่านไม่มีโอกาสคิดชั่วเลยวันๆมีแต่บุญกุศลมีแต่สวดมนต์ไหว้พระสวดไม่มากนะแค่องค์เพียงกับขลังแล้วคนที่สวดมนต์ประจำเนี่ยเป่าหัวให้ใครเนี่ยขลังหมดเพราะมนต์มันอยู่ในเนื้อในตัวแล้วเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐอยากให้คนเขากราบไหว้ไม่ใช่สวดมนต์ก็ไม่เป็นรัตนาสินก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นใครเขาจะนับถือล่ะคนไทยเรานับถือผู้ใหญ่ที่สวดมนต์ไหว้พระใจพระนะท่านนะเป็นผู้ใหญ่เย็นยิ่งเห็นใจใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่อย่ายึดติดถึงเวลาแล้วอย่ายึดติดแบ่งซะแบ่งโลกมานี่อาตมาบอกเสมอว่าแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่าสมณะอย่าสะสมของมีราคาขี้โมโหโกรธาอย่าพกพาอาวุธแกอย่าเก็บของเล็กไม่ใช่ของเราแล้วหนูมานี่ซิลูกมาวันนี้ไปเนี่ยใส่สร้อยเพชรเนี่ยนะแต่งตัวไปอวดพระออกทีวีแล้วขืนเก็บเอาไว้ก่อนอันตรายลูกคนนี้เอาสร้อยเพชรไปแต่ว่าอายุยังน้อยใส่ก็ไม่ดีนะให้ลูกสาวคนนี้ไปใครคนไหนคนไหนในลูกสาว3คนคนไหนตะกี้เนี่ย2คนเอาแม่เอาสร้อยเพชรให้คนนู้นไปเพราะว่าถ้าคนนั้นก็ไม่เหมาะถ้าทางมันเหี้ยวๆหน่อยแต่งไม่ขึ้นอันนั้นใส่สร้อยอย่าเอาเลยเอาสายสินก็แล้วกันนะรู้สึกใส่สายสินจะขึ้นกว่าใส่สร้อยฮะแต่งไม่ขึ้นหรอเธอสายสินจะต้องเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะเอาสายพานก็แล้วกันเอ้ยนี่หนูแหวนนี่ก็สร้อยข้อมือก็ให้คนนี้ไปนะแหวนก็ให้คนนี้ไปนาฬิกาให้คนนี้นะฮะแต่ว่ามีข้อแม้นะถ้าแม่จะไปไหนเนี่ยขอยืมบ้างต้มหูก็เอาไปลูกเอาไปคู่หนึ่งเพราะว่าให้มันเหมาะแก่อายุอันนั้นถ้านับเป็นน้องสาวไม่มีต้มหูเนี่ยมีต้มหูไหมอ๋อมีใส่ต้มหูมาแล้วเอาผมไปปิดแล้วจะใส่มาทำไมล่ะพี่เขาหาว่าโอดสวยไอ้คนไม่มีก็ช่างมันเถอะเรามีจะใส่ตอบแทนหูมันบ้างหูเนี่ยมันฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยตอบแทนมันบ้างสิคะไม่ใช่อะไรกระยัดใส่ปากกระพึดใช่ไหมไอ้หูมันบอกไอ้หาปากเอาเปรียบกูเนี่ยฟังมาตั้งเยอะไอ้ที่มีข้าวใส่ปากเนี่ยเพราะความรู้ที่กูฟังหัวก็ใส่สร้อยนะใส่อะไรมันหรือว่ากูอุตส่าห์จำนั้นอุตส่าห์คิดมือเนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินไอ้ที่เขาใส่เนี่ยนะเป็นการอวดว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเราใช้เป็นเข้าใจไหมกูก็จะหาว่าใช่ไหมถ้ากูเขาหาว่ามาใส่ย่ามเนี่ยแล้วจะหมดปัญหาเลยพี่ไม่ใส่แล้วจะกูเขาหาว่าแล้วจะใส่มันทำแต่เสร็จแล้วให้ลูกให้หลานเพราะมันเล็กๆถ้ามันล่วงไปหูไม่หาตาไม่เห็นใช่ไหมเป็นปัญหาและแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่ามากรักษาตัวยังไม่ได้ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมันยังพอคุมได้มีหรือยังยังไม่มีแล้วนี่แกอายุ70กว่าหรือยังเนี่ยจะมีแฟนอายุ70กว่าเหรอ25ยังลูก31แล้วนี่ก็แต่งๆไปเถอะแม่หวงเหรอแม่หวงมั้ยอยู่กับยายสบายดีแล้วยายก็จะอยู่กับแกจนแกอายุ80ไปเนี่ย
ก็ไปหาหลานเขยมาให้

ยายสิยายอยากมีหลานเขยไหมอยากมีไหมอ้าวไปบอกฮะรู้ได้ยังไงทางนั้นก็ไม่มีแกถ้าคิดว่าผู้ชายไม่ดีนะก็ไม่มีพ่อแกพ่อแกเลวไงแกพฤติกรรมพ่อของแกไงเดี๋ยวพ่อด่าแทนพ่อซะนี่พ่อดีไหมพ่อดีไหมอ่ะก็ผู้ชายดีๆก็มีนี่เออมันไม่ใช่ต้องอยู่กับยายตลอดมาละยายก็ยังมีหลานเขยอยากมีเหลนอุ้มไหมยายอยากมีเหลนไหมเออก็อยากเห็นว่าเหลนเราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เตรียมรับขวัญใช่ไหมแต่งงานก็จะประหยัดกับราชพฤกษ์ชลพฤกษ์รีสอร์ทก็ฟรีอยู่แล้วนะพระก็ไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมจะไปรอรักอะไรล่ะไอ้คนจนดันมีลูกเร็วไอ้คนมีสตังค์มีความรู้ดันไม่ค่อยมีแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงท่านถ้ากลับมาปีหน้านะถ้ากุมภาปีหน้าหลวงน้ำไม่ได้ยินข่าวก็แต่งงานแล้วก็จะรู้จักหลวงน้ำมากขึ้นคุณแม่ไม่ต้องรวยแล้วฮะเรามีธุรกิจเรามาช่วยกันทำขอเป็นคนดีเข้าไว้ดีแบบพระน่ะเออแล้วแต่งไปเถอะเป็นผู้ใหญ่ใจใสยืดอย่าไปสะสมถึงเวลาก็ปลดพันธนาการนะลูกก็เขามีครอบครัวแล้วนะทรัพย์สินก็ปลดให้เขาแม่ปลดพันธนาการยังแบ่งธุรกิจให้ลูกบริหารหรือยังแม่ยังเรื่องอะไรแล้วไปเซ็นที่แบ่งไปเซ็นอันนี้แกเซ็นอันนี้แกเซ็นแบ่งบริหารไปเราจะได้สบายอยากสบายนะแม่จะเอาวาดเนี่ยเขาอยากสบายอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งผู้ช่วย21องค์เจ้าวาดมันจะทำอะไรอ่ะ21องค์ไปทำมันเองสิเซ็นก็ผู้ช่วยเจ้าวาดทำการแทนเจ้าวาดเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าวาดฉันก็สบายอยากสบายเขาหาผู้ช่วยมาก็เขาไม่มีอะไรจะทำไงเขาไม่ได้เซ็นเช็คอ่ะก็ถ้าอยากให้มันอยู่ก็มอบอำนาจคนถ้ามีอำนาจมันหวงแม่ความสำเร็จของเราคือตำราอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนศึกษามีคนมาสัมภาษณ์แม่ไหมเวลาทำปริญญาทำปริญญาอะไรลูกปริญญาโทใช่ไหมเรียนโทยังเธอก็เอาคุณยายเป็นจุดสัมภาษณ์ประกันเป็นนักบริหารแบบชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยบริหารอย่างไรถามทำไมก็คุณยายหนูแล้วเธอก็สัมภาษณ์ไปเท่านั้นแหละเราเป็นตำราแล้วบางคนเป็นตำราแต่ดันไปเรียนถ้าคนไม่มีความรู้ไปเรียนไม่ว่าอะไรแต่บางคนกลายเป็นตำรามันต้องให้เขาเรียนจากเราแต่นี่เราพูดถึงเรื่องสมบัติก่อนแล้วแม่จะรู้สึกสบายท่านจะคุณพูดเขาเรียกปลดปลงใช่ไหมท่านปลดปลงสบายไม่งั้นต้องมานั่งแล้วเซ็นเช็คแต่ละทีใจมันหายนะท่านนะมันต้องมาซักถามอันนี้ทำไมเท่านั้นอันนี้ทำไมเท่านี้เท่านี้เรื่องอะไรแล้วสบายถามทำไมตั้งแต่ฟังท่านใจคุณเทศมาเนี่ยฉันทำตามท่านคุณฉันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมฮะอันนั้นมันจะรู้สึกความสบายนั่นก็ให้ท่านทายเข้าใจว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเราดูตัวอย่างผู้ใหญ่ทำไมเราจึงมาทำไมเราจึงรักผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีละมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยใครที่ฟังแล้วต้องเอาไปปรับปรุงตัวว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนจึงมีคนนับถือเคารพบูชาทำไมบางคนจึงไม่มีคนนับถือเคารพบูชามันต้องวิจัยและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่วันเกิดคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์อายุเริ่ม80ปีเสวยพระเจ้าจึงขออนุโมทนาที่ได้ทำบุญทำกุศลในการที่นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมก็สวดสวดมนต์ชั้นเพลจากนั้นก็ทำให้มีกิจกรรมในการฟังเทศฟังธรรมอันเป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนาต่อลูกหลานที่จัดให้แม่การบำรุงใบบุญของเราเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยยะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธา
ทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอ่านชาติหน้านนท์

ใครก็ตามถ้าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมาก่อนคนนั้นจัดเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพนับถือยกย่องจากคนทั้งหลายนะคะเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นฐานจิตใจของคนดีดังคำพระบาลีที่ว่าภูมิเวสาทุรูปานังกตัญญะกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นใจของคนดีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชําระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆกันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆเล่นนะคะก็มักจะมาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลืองเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมมาเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนําจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่

0: ะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอะปลอด

0: มีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิแล้วก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกร็งมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากใจเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะ

0: มันให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ้ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี้
1: อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ้อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนก
0: ัน
1: ค่ะ
0: นาก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกๆแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ
0: อ
1: ันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อนๆ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: ติ๊กต็อกเกอร์นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
1: อันนี
0: ้ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นไหมเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถ

0: จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนเนี่ยเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
2: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
1: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันละกี่นาทีดีคะ
2: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
1: ทุกวันเลยไหม
2: ทุกวันเลยค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
1: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
2: 5
1: โมงเย็นช่วงนี้เนาะให้สีเข้มๆดีกว่าน
2: ี
1: ่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
2: ป
1: ั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
2: จักรยาน
1: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
2: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
1: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
2: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
1: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะ

ื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นอีกคราวหนึ่งที่เราพบกันในรายการพุทธธรรมนำปัญญายามเช้าอย่างนี้ในช่วงของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นับว่าเป็นมงคลที่จะได้ฟังธรรมะในตอนเช้าๆก่อนที่จะดำเนินชีวิตไปทำงานหนักใช้สมองใช้ปัญญาอย่างมากมายตามปกติในชีวิตของเราวันนี้อยากจะนำเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติประยุกต์ธรรมะในชีวิตประจำวันให้กับชาวให้เข้ากับชาวโลกที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนั่นก็คือในช่วงเข้าพรรษาใหม่เมื่อวันที่22 23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ได้เดินทางไปตามคำอาราธนาของนายกพุทธสมาคมเมืองเซี่ยงไฮ้เจ้าวาดวัดพระหยกหรือเจบุดดาเทมเพิลท่านเป็นผู้ที่เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีอายุมากกว่า800ปีแล้วมีพระพุทธรูปที่สำคัญเรียกว่าพระหยกหรืออี้โฝซื่อหรือวัดพระหยกนี่ก็ภาษาจีนใช้คำว่าอี้โฝซื่อแล้วก็ได้ประกอบพิธีสมโภชหรือเปิดอาคารจากที่ท่านได้บูรณะมาแล้วเนี่ยก็เปิดอาคารไปเรื่อยในการบูรณะเสร็จซึ่งการบูรณะนี้ก็อยากจะนำเสนอว่าพวกเราได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันกับชาวพุทธในโลกปัจจุบันกับคณะสงฆ์ปัจจุบันทั่วโลกในกรณีนี้ก็คือการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์มหายานใน

0: ประเทศหลักคือสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ทาวเราได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระปรมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ท่านได้มอบหมายให้อาตมาภาพไปร่วมในพิธีในคราวนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งในพิธีก็เนื่องจากว่าทางวัดพระยกโดยพระธรรมการเฉยสิงท่านเป็นรองนายกพุทธสมาคมจีนเป็นนายกพุทธสมาคมเซี่ยงไฮ้และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระยกด้วยท่านเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็มีความสัมพันธ์ช่วยเหลืองานกันในการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาและการพัฒนาบุคลากรด้านพุทธศาสนาและการสงเคราะห์แก่สังคมได้อย่างมากหลายทำงานด้วยกันมาอย่างนี้ในโอกาสที่ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามของท่านทั้งคณะทั้งอารามก็ว่าได้นะฮะโดยเฉพาะเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระยกที่สำคัญซึ่งได้อัญเชิญไปจากสหภาพเมียนมาเมื่อกว่า800ปีที่ผ่านมาแล้วชาวพุทธชาวโลกไปช่องท่องเที่ยวหรือไปชมที่นี่ก็ถือโอกาสได้สักการะพระยกนี้ถือว่าเป็นมีการรักษาไว้เป็นอย่างดีในการเดินทางไปคราวนี้ในพิธีเปิดศาลาพระโพธิสัตว์บัญชุศรีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญอีกองค์หนึ่งของมหายานจากที่ท่านได้บูรณะเสร็จท่านก็ได้ทำประกอบพิธีเปิดอาคารในการประกอบพิธีคราวนี้ท่านได้นิมนต์พระสงฆ์จากสามนิกายมาใหญ่ๆมาประกอบพิธีร่วมกันก็คือพระสงฆ์มหายานโดยพระสงฆ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้เองแล้วพระสงฆ์เถรวาทก็ได้นิมนต์ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามผู้แทนของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทซึ่งอาตมาภาพก็ได้ไปร่วมในพิธีในคราวนี้แล้วก็ฝ่ายของวัชรยานหรือนิกายที่เรียกว่าลามะซึ่งประเทศจีนมีนิกายแบบลามะอยู่ด้วยก็ได้นิมนต์ท่านรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหยงเหอกงหรือเราเรียกว่าวัดพระโตหลวงพ่อโตที่อยู่เมืองปักกิ่งมาร่วมในพิธีในการประกอบพิธีเขามีอดีตนายกพุทธรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาพุทธสมาคมคือท่านพระธรรมาจารย์ดร.เมียวหลิงท่านอยู่วัดเจิ้นลู่ซึ่งท่านได้เป็นประธานซึ่งเป็นพระเถระที่มีอายุมากกว่า80ปีแล้วประกอบพิธีร่วมกันทั้ง3นิกายคือการเปิดวิหารพระโพธิสัตว์บัญชุศรีนี้และมีผู้แทนของราชการเมืองเซี่ยงไฮ้มากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีหลังจากนั้นก็หลังจากการเปิดป้ายเสร็จก็จะเป็นการสวดมนต์หรือการเบิกเนตรพระโพธิสัตว์ตามประเพณีแบบมหายานซึ่งก็ได้ไปร่วมในพิธีได้ร่วมพรมน้ำมนต์ได้สวดเจริญพุทธมนต์เบิกเนตรบูชาธูปเทียนดอกไม้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยตามแบบทั้ง3นิกายเสร็จจากนั้นก็ได้ไปประกอบไปร่วมประกอบพิธีอีกอันหนึ่งซึ่งในวิถีชาววิถีชีวิตของการบูชาพระหรือโดยเฉพาะการบูชาพระยกนั้นน่ะก็จะมีการสมโภชหรือเฉลิมฉลองในโอกาสที่จะมีการใช้สิ่งบูชาที่สำคัญอันหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือขนมเค้กไหว้พระจันทร์หรือขนมพระจันทร์หรือมูลเค้กนะซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็ได้ไปร่วมประกอบพิธีนี้ด้วยโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วจากนั้นเราก็ได้ไปสักการะพระยกในการสักการะพระยกก็ถือเป็นงานเป็นสิ่งที่สำคัญในใจของพวกเราเรามีที่ระลึกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานมานานมาแล้วหรือสัญลักษณ์รูปคล้ายของพระองค์เพื่อให้เราน้อมรำลึกถึงธรรมะความดีถึงคำสั่งสอนเพื่อนำมาปฏิบัติในตัวเราแล้วก็เพื่อที่นำไปเผยแพร่ให้เหมาะสมถูกต้องดีงามด้วยจากนั้นก็ได้ไปชมสถานที่ต่างๆในพระอารามซึ่งจะมีการบูรณะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ใน2ปีข้างหน้าเช่นการย้ายบ้านเราพระอุโบสถกลางไปเป็นจุดอีกที่หนึ่งทำให้ส่วนบริเวณตรงกลางของวัดมีความกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ทำพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระยกพระประธานของวัดเนี่ยยกสูงขึ้นแล้วก็ทำวิหารเฉพาะย้ายไปในจุดที่ทำให้ภูมิทัศน์ของวัดดูงดงามมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งอันนี้อยู่ในแผนซึ่งเราก็ได้ดูแลพัฒนาในโอกาสนี้ก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านพระธรรมอาจารย์เฉียสิงห์รองนายกพุทธสมาคมจีนและท่านพระธรรมอาจารย์เจ้าวาดวัดหยงเหอซึ่งเป็นรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนด้วยซึ่งท่านพระธรรมการเสียสิงห์นี้ท่านก็ได้ปรารภถึงการทำงานร่วมกันในการสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจอันดีในด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นสืบไปจึงนับเป็นการทำงานร่วมกันการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานเถรวาทและวัชรยานเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในเวทีโลกสืบไป
1: ขออนุโมทนาทุกคนที่ได้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมคือเจริญจิตภาวนาตามหลักวิปัสสนาภาวนาเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเพราะรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนได้ลงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งชาติในรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวถึงระบบการปกครองที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนาของเรานะควรรู้ไว้ด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาในการกาบัดไม่ว่าจะเป็นกาบัดลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือต่อไปในอนาคตกาบัดเลือกผู้แทนส.ส.หรือจะเป็นส.ว.หรือจะเป็นส.อะไรก็ตามนะทางพระพุทธศาสนาเราได้วางหลักอธิปไตยไว้สามประการด้วยกันนะประการที่หนึ่งเรียกว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ประการที่สองโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ประการที่สามธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่นั้นหมายถึงถือความเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐิของตนเองเป็นใหญ่ของคนอื่นจะว่าอย่างไรจะเห็นอย่างไรก็ไม่ถือเอามาเป็นประมาณยึดถือตนเองเป็นใหญ่เอาความเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งถ้าในทางการปกครองเขาเรียกว่าเผด็จการเป็นอำนาจสั่งการนะประการที่สองโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่โลกในที่นี้หมายถึงประชาชนนั่นแหละเป็นใหญ่ประชาชนที่มีเสียงข้างมากเนี่ยเป็นใหญ่เห็นว่ามีความเห็นรวมกันแล้วมากกว่าฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่า เป็นโลกาธิปไตยก็เท่ากับเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนี่แหละนะถือเสียง

้ามากเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนที่สามธรรมาธิปไตยนั้นก็ถือธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงถือความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้ต้องชอบธรรมนะต้องไม่ผิดธรรมแม้จะถูกกฎหมายแต่ผิดธรรมก็ไม่ยอมรับนะเรียกว่าถือธรรมเป็นใหญ่นะอธิปไตยทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะอัตตาธิปไตยปัจจุบันนี้โลกก็หมดไปแล้วในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ก็ประชาธิปไตยโดยใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยส่วนธรรมาธิปไตยนั้นคงนำมาใช้กับโลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะคนในโลกนี่ต่างก็มีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในตัวแต่ถ้าหากว่าถือโลกฝ่ายเดียวไม่ถือธรรมแม้ธรรมจะดีจะวิเศษสักปานใดก็พ่ายแพ้นะมีตัวอย่างในนิทานธรรมบทเราถึง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพ่ายแพ้เสียงข้างมากต่อพระเทวทัตตามเรื่องเราว่าพระเทวทัตนั้นอยู่จำพรรษาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มีประชาชนที่เป็นฝักฝ่ายในพวกของท่านมีความเคารพนับถือมากส่วนพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระมหาโมคคัลลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายแม้จะมีภิกษุเป็นบริวารมากแต่ท่านก็เที่ยวจาริกปฏิบัติธุดงค์ไม่อยู่ประจำที่ไปแสวงหาสถานที่อันสงบเจริญฌานสมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อท่านจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์พวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ศรัทธาก็เป่าประกาศให้พวกชาวเมืองราชคฤห์ได้ทราบว่าพระอัครสาวกกับพระสาวกจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์ประมาณ500รูปนานๆทีพวกเราก็จะได้พบได้เข้าไปกราบได้เข้าไปถวายภัตตาหารแก่ท่านสักครั้งหนึ่งดังนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราชวนกันจัดภัตตาหารไปถวายแก่พระอัครสาวกทั้งสองพร้อมภิกษุ500รูปพวกชาวบ้านทั้งหลายก็พากันเสียสละข้าวสารบ้างผักบ้างอุปกรณ์ในการจัดทำภัตตาหารมากมายมีเศรษฐีคนหนึ่งได้มอบผ้าเมืองกาสีซึ่งเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากมอบให้

ัวหน้าทายกบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่จะถวายทานในวันพรุ่งนี้ไม่เพียงพอก็ให้นำผ้านี้ไปจำหน่ายเอาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะถวายภัตตาหารแก่อัครสาวกและภิกษุ500รูปในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งพระเทวทัตและภิกษุบริวารด้วยปรากฏว่าอุปกรณ์เครื่องประกอบภัตตาหารทั้งหมดเหลือเฟือนะดังนั้นผ้าผืนนั้นจึงไม่ได้ถูกจำหน่ายไปเมื่อ ถึงเวลาภัตตาหารก็ถวายภัตตาหารแก่พระอัครสาวกพร้อมทั้งภิกษุบริวารรวมทั้งพระเทวทัตด้วยเมื่อพระอัครสาวกและพระสงฆ์ทั้งหมดฉันภัตตาหารแล้วหัวหน้าทายกก็ประกาศให้ทราบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งถวายผ้าจากแคว้นกาสีมีราคาถึงตั้งแสนกหาปณะเพื่อใช้จ่ายในเรื่องอุปโภคบริโภคในการถวายอาหารในวันนี้แต่เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดนั้นเพียงพอเหลือเฟือเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้จึงไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปขอมติในที่ประชุมว่าสมควรจะถวายผ้าผืนนี้แก่พระรูปใดนะในที่ประชุมก็แตกเป็นสองเสียงเมื่อเสียงแตกออกมาเป็นสองไข่ดังกล่าวนี้จึงมีการลงคะแนนเสียงกันเมื่อตรวจนับคะแนนแล้วเมื่อลงมตินะเมื่อตรวจรับนับเสียงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นสมควรที่จะถวายในที่ประชุมจึงได้มอบถวายผ้าผืนนั้นให้แก่พระเทวทัตนี่ถ้าหากพิจารณาตามนี้ก็ถือว่าเสียงของฝ่ายโรคมากกว่าฝ่ายธรรมประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าประชาชนข้าราชการหรือผู้ที่จะเป็นนักการเมืองทุกภาคส่วนสมควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตประกอบในการดำเนินงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบหรือรับอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสียสละนะผู้ที่ทำงานเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องถือการเสียสละเป็นเรื่องใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยบารมีข้อแรกที่พระองค์เองทรงพิจารณาเห็นคือทานบารมีการเสียสละหรือการให้พระองค์ได้ตั้งปณิธานไว้เลยว่าการที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราจะต้องบำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกฤษ

0: ไม่ว่าเราจะเกิดในชาติใดเรามีอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเลวหรือประณีตเราจะให้คนอื่นก่อนที่เราจะกินแม้ว่าทานนั้นจะเป็นทานเล็กน้อยเมื่อให้คนอื่นแล้วเราจะไม่มีกินเราก็ยอมอดนะนิทานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราเป็นประชาชนชาวไทยนะการเลือกส.ส.หรือเลือกตั้งใครในตำแหน่งใดก็ตามเรามีตัวเลือกโดยใช้หลักทานบารมีนี่แหละนะถ้าใครมันเป็นคนเห็นแก่ตัวแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวโดยฝ่ายเดียวเนี่ยก็อย่าไปเลือกมันนะแต่ถ้าหากใครก็ตามที่ทำประโยชน์เป็นนักเสียสละไม่ใช่นักกอบโกยเอาประโยชน์ตนโดยถ่ายเดียวตั้งใจทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาคนเช่นนั้นแหละควรเลือกนะสามารถที่จะถือเอาเป็นแบบอย่างได้เพราะเลือกแบบอัตราธิปไตยก็เป็นเรื่องรุนแรงเลือกโลกาธิปไตยไม่อิงอาศัยธรรมะก็อาจจะพลาดพลั้งเลือกเอาคนที่ไม่ดีเอาเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นหัวหน้าเข้าไปเป็นผู้นำก็ทำให้สังคมเกิดความเสียหายนะประเทศชาติไม่เจริญวันนี้หลวงพ่อก็ขอให้คติเรื่องอธิปไตยเป็นความรู้เพื่อให้ทันสมัยสักหน่อยนึงแก่ท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกๆท่านเถิด
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสาเหตุเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อนนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะ

0: แล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอ้ยเอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่น

0: าไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้ โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
4: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
6: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่

0: ของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งคุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่า

0: เหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: ไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

คาลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ดูดแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

วตุเตชยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหุงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเตรียมอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่าเราทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพยามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พยามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพยามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลัง

เต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะมีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้คนที่ตรณีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตรณีหรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความ

0: คะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: ถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันจำจริยันยงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
2: Television Group Thailand welcomes you to the live telecast of the grand reception in celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary the 3rd of June 2026 hosted by the Royal Thai Government to be held at Santimaitri Building the Government House BangkokFor people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or via the website prdee.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ

พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: นำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569โดยอีกสักครู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลท่านจะได้มาเป็นประธานในการจัดงานค่ะโดยหน้าที่แห่งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ลำดับนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่บนเวทีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จากนั้นนะคะลงจากเวทีกลับมายืนที่จุดที่กำหนดและท่านนายกก็จะได้กล่าวถวายพระพร

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราภรณ์ไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ ญ
2: กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรค่ะ

0: บัดนี้พิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองณตึกสันติ
1: ไมตรีหลังใดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้เชิญชวนติดตามพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
1: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์ที่เลือกคนนี้จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนมันจะถูกที่หมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
2: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงนึงที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกต้องชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการอะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
3: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะมันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามอันนี้มาดีใจที่ได้มาเจอกันเนาะวันหลังทั้งมีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนเนี่ยเขียนก็ได้หมดอ่ะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้า าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: การค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นเพื่อทั้งผองเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะประมาณสักอันดับ 3-4 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้สาวโสดก็เป็นได้นะครับน
0: ะ
1: คือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบครัว
1: ใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซิสนะครับเรื่องโรคนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซิสที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรพวกนี้เราจะพบว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตๆขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะครับต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่
1: ใช่ครับเพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นอาจจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราพบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครอบครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่ไหมสมมติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างใน
1: ครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพันธุกรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหรือพวกสิ่งแวดล้อมมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่กินไขมันสูงๆนะก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางครั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่าช่วยทำให้เป็นมะเร็งปากไม่เป็นมะเร็งรังไข่ได้มากขึ้นอย่างเช่นเราพบว่าถ้าสตรีที่มีประจำเดือนนานหรือมีประจำเดือนเร็วนะฮะเรากลายเป็นว่า แบบว่ามีประจำเดือนนานที่มีอายุ50ก็ยังมีมีประจำคือช่วงเวลาที่รังไข่ทำงานนานนี่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการเรียกว่ารังไข่ที่ทำงานและมีการตกไข่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดได้งั้นโรคนี้ที่กลายเป็นว่าโรคนี้เราพบว่าผู้หญิงที่แบบมีครอบมีลูกหลายๆคนกลายเป็นว่าปัจจัยเสี่ยงอันนี้กลับไปน้อยกว่า

0: สาวโสดนะครับหรือประเภทที่ใครเป็นว่าคือถ้ามีลูกหลายๆคนเนี่ยกับเป็นน้อยกว่าแต่ก็ไม่ในหมายความว่าจะแนะนำให้สตรีเนี่ยมีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับอันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มาจากไทยทานนะครับคราวนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
1: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่ทานยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาสที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
0: ช่วยลดลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับนั่นว่ากันว่าถ้าในชีวิตสองสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
1: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
0: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันยาคุมกำเนิดเนี่ยมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยครับ
1: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักอะค่ะอันนี้ในส่วนของการทานยาคุมเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมคะ
0: คือถ้าถามจริงๆก็คงไม่มีใครทานยาคุมทีเป็นระดับเป็น10ปีเหตุผลว่าสมมติเวลาแต่งงานนะครับมีครอบครัวแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรก็ยาคุมอย่างมากก็กินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์คงไม่ต้องทานยาคุมคราวนี้เมื่อมีบุตรยาคุมก็น่าจะใช้ช่วงระหว่างการรอบุตรคนต่อไปแต่ถ้าเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์ก็แนะนำมักจะให้ทำหมันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาใช้ยาคุมกินกันจนอายุ50อันนี้คงไม่เหมาะสมนะครับ
1: ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
0: ครับส่วนใหญ่อันที่1นะครับบ่อยครั้งคือ1คำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่1คือนี่คือโดยแต่ถ้าอยู่ดีๆหรือประเภทนะใส่กระโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางลองดูสักนึงนะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคลำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่1 นะครับคือก้อนเพราะว่าพวกนี้เน้น
1: ซ
0: ึ
1: ่งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
0: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือ1พวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางระบบทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการเขาเรียกการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปครับมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วมาการตรวจในนี้ฉันต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกนี้มักจะเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่าการทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
0: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่หนึ่งคือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับการตรวจภายในแพทย์เนี่ยจะคลำหรือว่าคำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด
1: ์
0: ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับปล่อยครั้งนะครับที่เราเจอคืออ้วนเฉยๆนะครับถือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
1: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพออัลตราซาวด์มาไม่ได้เป็น
0: อะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซิสอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซิสอันนั้นก้อนนะเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติคราวนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด
1: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
0: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
1: ทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
0: ทุกระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอา

0: ก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะแรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับก็แผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
1: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
0: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะมันอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกๆมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินไปว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้งมีการส่องกล้องนะครับในกรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำส่องกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับถ้าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีถ้ายังต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
1: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำเคมีไหมคะ
0: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปสมมติถ้าเราผ่าตัดนะฮะโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้เป็นระยะที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็วกรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีหรือได้เลือดเคมีบำบัดมักจะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะฮะเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: คือร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการทำเคมี
0: งอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างงอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลย
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนในเมื่อทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำเคมีบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบใช่ไหมฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่จะเบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็นแบบทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักคือเราต้องคอยสังเกตถึงว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับแล้วลึกข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนนึงนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์อะค่ะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลำแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำเคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะนำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันที่หนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปนะบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัย

0: ไหลนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจจะหามาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงใส่ใจในจานกับเมนูแกงขี้เหล็กกับปลาย่างเรามาดูซิครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

0: น้ำพริกแกงคั่วนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะโขกให้ดูเลยนะฮะเราจะใช้พริกบางช้างนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมแล้วก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกขี้เหล็กนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ํานะครับเห็นนะครับเทลงในกะละมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ำพริกแกงนะครับกับน้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อที่เหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งนึงนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กหรือใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามิน A สูงนะครับเมื่อวิตามิน A นะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้ให้ดูซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ และหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระท่านพระนพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบเมื่อพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมัฏฐานนท์5รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระทหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวิลาวัลย์ วรรณดุรงค์วรรณกรรมการและเหรัญ

ทีมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้นางรัตดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:08 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒนภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้จำนวน1คันเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยซึ่งมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อดำเนินการสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์จัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการอบรมทางศาสนาและจริยธรรมการรักษาพยาบาลการจัดหางานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะจำนวน50คนประกอบด้วยเด็กชาย38คนและเด็กหญิง12คนนอกจากนี้มูลนิธิยังได้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องร่วมกับบริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่8ถึง18ปีในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองและดำเนินการจัดบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาซึ่งทั้งสองโครงการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานต่ออีก5ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2572จากนั้นเสด็จขึ้นไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสัมปภาการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์การเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 13:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
ในการนี้ประธานพระวรโอกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519จำนวน78รูปเฝ้าถวายสักการะโดยแบ่งเป็นชั้นต่างๆประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะสงฆ์ดังกล่าวความสรุปว่าขอท่านเจ้าพระคุณและท่านเจ้าคุณทุกรูปจงพร้อมเพรียงกันตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ทุกประการและจงตั้งใจรับภาระธุรการคณะสงฆ์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฉลองพระราชศรัทธาให้สมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงหมั่นเพียรในการประกอบกรณียกิจด้วยความสุจริตและด้วยจริยาอันซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยเพื่อความเจริญงอกงามในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาขออำนวยพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะจันลงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติให้รุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น 2515 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยสายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนเทพสิรินทร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่หรือปปร.20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด
พิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดบ้านของน้อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:17 นาทีณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาพระราชทานนำเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และมูลนิธิไทยทรงดำสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนปุ้มปุ้ยวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครและมูลนิธิบ้านครูน้ำสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด101วันนี้ณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัด101มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน 85,725 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจำนวน496รายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่9เมษายน2569ครอบกลุ่มพื้นที่เสียหายรวม 21,600190ไร่โดยมีนายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้เมื่อปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและต่อมาในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษจบข่าวในพระราชสำนักชั้นสิริเสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้า

จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยอย่าง
0: ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่ๆ

0: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
1: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
2: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
3: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
2: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
3: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
2: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
3: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
3: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
3: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
3: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะแต่

สน่ห์ของสแกนวอร์ดดาวฮิลเสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยับรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: ประเด็นเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันเพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอะ

0: จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจ

็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้อะว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างอะสิ่งที่เราคาดหวังอะเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคิดเมจิกในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่แม่เจ็บเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมมีครับไม่น่าเล่นครับไม่น่าไม่จับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดีก่อนครับพี่ดีที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกาย
4: มี
3: แล้ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ มแล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ย อันนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละนี่ไงมันเข้าแล้วนี่มันแล้วออกหมดแล้ว
6: โ
5: อ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอีกนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคำว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งหนึ่งจบบทที่หนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่รู้สึกของผู้สูงวัยเลยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับน
3: นท์ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าทุกเอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลล์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอก

0: ตัวเอง
1: ผู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

0: ใจไปกับ
1: โอ้โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่าหน้าที่ต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ
0: สุ

่งที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตจุตตาสาพุสตีขัจเจเยอุปัจจทาเชตกรัมหินคเรสัญชเยนะสัมมาทัมมิอิอิอิปิอิบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์เพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านคณะเจ้าภาพในการที่สองคือหม่อมราชวงศ์ทิพพาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณสมาคมแห่งนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะขอประคับประคองเมื่อสมเด็จพระนางพระพุทธเสด็จได้รับพระราชพรชัยทั้งสิบประการอันท้าวมัทวางทรงปฏิปทาให้แล้วสมพระนางแก้วก็จุติจากสวรรค์มาลงปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีเจ้ามัทราชเมื่อท้วนทศมาสิบเดือนพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชกุมารีมีพระชวีวันพองผุดดุจดังผมด้วยกัญจันแดงอาศัยเหตุที่พระราชกุมารีมีผิวพรรณดุจผุดพองละมุนละม่อมดุจจันนั้นพระพยุรญาติทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าพุทธดีตามพระกุศลพระบารมีที่พระนางเคยถวายผงจุนจันแดงต่อพระพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อพระราชกุมารีพุทธดีเจริญวัยได้16พระพรรษาก็ได้รับอภิเษกเป็นอัคคชายาของพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชาแห่งสีพีนครส่วนสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงลำพึงถึงพรสิบประการที่พระราชทานแก่พระนางพหุสดีก็ทรงทราบทันทีว่าพระเทวีมีพระพรชัยเก้าประการสำเร็จบริบูรณ์แล้ว ยังเหลือแต่พระรูปแก้วที่นางเธอยังไม่ปรารถนาสมควรที่จะได้รับพระราชกุมารมาเป็นพระราชทานแก่พระนางให้บรรลุถึงความประสงค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสุวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นอพุทธังโกณและเราพระกุมารผู้เป็นบริวารก็ปฏิสนธิในครรภ์ของเราอามาทั้ง60,000นั้นก็ขอจากประคันของพระมารดามาร่วมเป็นปัสหายแห่งพระราชกุมารยังมีเหตุการณ์อีกประการหนึ่งปรากฏในวันนั้น คือนางช้างเผือกตัวหนึ่งคลอดลูกอย่างน้อยสง่างามได้นำมาไว้ย่างโรงทานเพื่อถวายเป็นมงคลราชมนคทาแก่พระราชกุมารผู้มีบุญญาธิการบารมี เราประชาชีจึงขนาน นามพระช้างน้อยเชือกนั้นว่าปัจจนาคแปลว่าผู้เกิดมาเป็นปัจจัยคู่บารมีของพระเวสสันดรเมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วพระราชาก็ทรงพระราชนานางนมผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของแม่นมให้เป็นอภิผู้อภิบาลพระราชกุมารเป็นอย่างดีและพระราชทานแม่นมอย่างดีแก่พวกอมาตย์ผู้เป็นพัสหายของพระราชากุมารนั้นทุกๆคน
พระเวสสันดรเมื่อได้ทรงเจริญวัยมีน้ำพระทัย

น้อมไปในการบริจาคทานเมื่อมีพระชนพรรษาได้4-5พระพรรษาก็ได้เปื้องเครื่องประดับจากพระองค์พระราชทานให้แก่นางนมเป็นขวัญกำลังใจท่วนทุกหน้าสิ้นวาระถึง9ครั้งด้วยพระหฤทัยมุ่งหวังพระโพธิญาณในอนาคตการและเมื่อพระชนมาพรรษาบริบูรณ์ได้8พระพรรษาขณะที่ประทับบรรทมเหนือแท่นธนาคารก็ทรงลำพึงถึงการบริจาคทานว่าอย่าว่าแต่พาหิรกทานที่เราเรียกกันว่าทานภายนอกเลยแม้อัจฉริกทานคือทานภายในในเลือดเนื้อองค์พระองค์ก็สามารถพร้อมที่จะเชือดบริจาคให้แก่ผู้ที่มีมาขอเพื่อแลกกับพระโพธิญาณอันเป็นที่มุ่งมาตรปรารถนาสูงสุดของพระองค์ในขณะที่พระเวสสันดรบรมราชกุมารทรงจินตนาการคำหนึ่งในการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์ในบรรดลบรรดาลพื้นธรณีก็เกิดจราจนกัมปนาทภูเขาที่นิรุราชตัวเอียงเอ็นเสียงฟ้าฟาดสะเทือนสะท้านตัดในป่าหิมพานต์ก็ส่งเสียงร้องในท้องฟ้าก็บรรดาให้เมฆหมอกนั้นมืดมนทั่วจักรวาลในมหาสาครก็บรรดาลให้ละล่อละลอกตึงคืนโกลาหลเต่าปลาก็วิ่งว่ายวนขนองไปท้องในตามณท้องนาทีเทพเจ้าในวิมานทุกสถานที่ก็โปรยดอกไม้ทิพย์สุขันธาแท้ต้องสาธุการแก่พระราชกุมารเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่งในครั้งนั้นจำเนียนการต่อมาเมื่อพระบรมราชโอรสเจริญพระชนได้16พรรษามีปรีชาเชี่ยวชาญรู้ศิลปินศาสตร์ทั้ง18ประการสมเด็จพระเจ้ากรุงสนใจพระราชบิดาทรงปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรราชโอรสได้ครอบครองราชสมบัติให้ปากโยติยศแก่ราชสมบัติสืบเป็นทายาทสืบต่อไปจึงได้ทูลขอนางมัตตีศรีสะกัญญาผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงรุงในกรุงมัทราชราชาพิเศษเป็นเอกอัครมเหสีแล้วพระราชทานเราราชกุมารีศรีสำอางให้เป็นนางกำนันบำรุงบำเรอแก่พระราชกุมารและได้รับพระราชทานมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรองค์รัตนทายาทให้ครอบครองแทนพระองค์สืบต่อไปสมเด็จพระเวสสันดรนั้นเมื่อได้ทรงครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาแล้วก็ได้ทรงปกครองไฟฟ้าประชาชีให้มีความสุขตลอดมาและพระองค์ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานมากยิ่งขึ้นไปทรงสร้างโรงทาน6แห่งรอบพระนครแล้วทรงบริจาคอาหารอาภรณ์เงินทองเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆอันมีค่าแก่เราวันนี้พกยากจนเข็นใจทุกทั่วหน้าร้วนสมส่วนสมเด็จพระมัตตีอัครมเหสีของพระราชาต่อมาก็ทรงทันเมื่อพบท้วนทศมาศก็ประสูติพระราชโอรสมีนามปรากฏว่าชาลีและยาวพระประยุรญาติได้นำเอาหนังตองมารองรับในวันที่ประสูติการจึงได้นามว่าชาลีและต่อมาพระนางก็ส่งประกันเป็นคำรบซ้อนตูดพระนางอัครราชธิดาพยุรญาติสานุวงศ์ทรงรับรองด้วยนางหมีจึงได้ชื่อว่ากัณหาสมเด็จพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์มีปิติโสมนัสในการบำเพ็ญพระกุศลทานอันยั่งยืนยิ่งพระ
ระองค์เสด็จขึ้นขอดขจสารซึ่งประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์อันงดงาม

ติดตามด้วยราราชบริพารเสด็จทอดพระเนตรตรวจโรงทานทั้ง6แห่งด้วยส่งโสมนัสเกษมสารในกุศลทานเป็นอย่างยิ่งในกาลครั้งนั้นในเมืองกลิ่งคาราชเกิดทุกพลภัยข้าวยากมากแพงฝนก็แรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั่วประเทศประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมทั่วแว่นแฟนยากแค้นอดอาหารแสนที่จะกันดาล จึงประชุมกันหน้าพระราณร้องทูลศาลประกาศแต่พระราชาให้ทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกตนพระเจ้ากลิ่งคาราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของประชาชนก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรักษาศีลอุโบสถสิ้นถึง7วันแต่นั้นฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนจึงกราบทูลถวายอุบายวิธีที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ว่าขอเดชะอายามิผลก้าวยังมีพระราชาทรงพระนามว่าเวสสันดรยอดกษัตริย์เสวยสมบัติในเมืองศรีพีนครเท้าเธอมีกุญชรช้างเสวยกษัตริย์มงคลสามารถบันดลดาลให้ฝนตกทั่วประเทศก็จะคงสามารถแก้ไขเหตุการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นเพียงแท้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของถวยราชก็ทรงผ่อนพันปฏิบัติตามรับสั่งให้นายนักการ8คนเดินทางไปยังเมืองศรีพีนครเพื่อทูลขอเสวตกุญชรจากพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์โดยด่วนฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8คนก็กราบทูลสนองพระบรมราชองค์การเร่งเดินทางไปยังนครศรีพีนครเพื่อทูลขอพระเวสสกุลชรจากพระเวสสันดรองค์พระราชาและได้ทรงพักแรมอยู่ณบรรณศาลาเพื่อรอเข้าเฝ้าขอพระราชทานช้างในเวลารุ่งขึ้นคันเช้าตรู่ในวันนั้นพระเวสสันดรองค์พระราชาทรงเครื่องราชอลังการทรงพระขชาทานช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยราราชบริพารเสด็จไปยังสาราโรงทานแล้วได้พระราชทานสิ่งของเงินทองแก่เยาวนีภุกยาจกผู้มาขอรับทานไม่เลือกหน้าพราหมณ์ทั้ง8ก็ได้มาเฝ้าอยู่ข้างพระนครขอทูลกระหม่อมแก้วได้โปรดพระราชทานพยาพชสารแก่พวกข้าพเจ้ากาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็ทรงโสมนัสยินดีที่จะได้บริจาคมหาทานจึงได้มีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความยินดีจะมอบช้างทรงของเรานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายตามที่ท่านปรารถนาตัดแล้วก็เสด็จลงจากช้างทรงพระกรข้างซ้ายจับงวงช้างพระกรข้างขวาจับเต้าน้ำแล้วทรงประกาศต่ออมรเทวราชทุกชั้นฟ้าให้มาช่วยอนุโมทนาในทานคจสานทานตัดเรียกพราหมณ์พุทธาจารย์ให้เข้ามาทรงลงอุทกทาลาให้ตกลงเหนือมือของพราหมณ์แล้วทรงพระวาจามอบคจทานพร้อมด้วยเครื่องอลังการอันเครื่องประดับอันมีค่าอันเป็นอว่าผลของทานที่ข้าพเจ้าทรงสำเร็จแก่สร้อยสีสันเพชรพระโพธิญาณในอนาคตกาลโน้นเถิดฝ่ายพราหมณ์ทั้งแปดตาย

ันได้รับพระราชทานพญากุญชรพชสารจากพระเวสสันดรราชาแล้วก็ขึ้นขี่ออกจากพระนครศรีพีไปยังบ้านเมืองของตนฝ่ายประชาชนเมืองศรีพีเห็นพวกพราหมณ์ทชีมาขี่ขับขี่พชสารขององค์พระราชาจึงทรงกรูเข้าล้อมหน้าสกัดหลังสกัดหน้าขึ้นร้องพระนามว่าดูก่อนพราหมณ์เหลือที่เมืองกลิงคราชเหตุไฉนพวกเองจึงชั่วชาติมาบังอาจขับขี่คดจสารก็เดือดดาลกล่าวตะคอกคู่ชาวพนครว่าช้างเชือกนี้พระเวสสันดรราชาให้เราเหตุไฉนพวกเจ้าจึงมากล่าววาจาระรานต่อพวกเราดังนี้เมื่อชาวพนครเจตุดรได้ทราบว่าพระราชาของตนพระราชรัชทานช้างทรงให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมืองต่างก็รู้สึกแค้นเคืองหนักหนาแล้วพากันมาประชุมที่หน้าพระรานรองประการถวายสารแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระบาทบ่อพิษผู้ผ่านสีผีบัดนี้พระเวสสันดรลูกรักของเจ้ากระทำผิดราชกิจประเพณีแต่โบราณพระราชทานพญาพชสารอันเป็นที่นั่งต้นแก่พราหมณ์ต่างเมืองเป็นที่น่าแค้นเคืองอย่างยิ่งหนักหนาเพราะพญาคชสารเป็นมิ่งฝันควรที่จะรักษาไว้สำหรับเมืองเมื่อพระเวสสันดรทรงกระทำผิดให้เป็นที่แค้นเคืองเพียงเพียงนี้ไม่ควรที่พระองค์จะให้อยู่ในพระนครเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับคำโทษของราชโอรสพระเวสสันดรพระองค์ทรงเร่าร้อนในพฤทัยและทรงพิโรธมากที่จะบราชโอรสได้ทรงพระราชทานพญาคชสารต้นมิ่งมงคลให้แก่พราหมณ์เมืองอื่นไปจึงตัดแก่ชาวเมืองว่าเราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกับพวกเจ้าพระเวสสันดรราชโอรสของเราพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่บุคคลอื่นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดอันอุกฤษมีโทษถึงประหารผ่านชีวิตแต่เราจะลดโทษให้ความผิดนั้นหรือเพียงเนรเทศออกจากพระนครพันผ่อนตามความเห็นของพวกเจ้าแต่เวลานี้เล่าก็เย็นไปแล้วจะในประเทศก็จะด่วนเกินไปจึงขอทุเราไว้ขับไล่ในวันพรุ่งนี้เมื่อชาวพนครได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้ากรุงสนชัยก็ที่จะลงโทษในประเทศพระเวสสันดรเช่นนั้นก็พึงพอใจจึงกราบทูลถวายบังคมและก็แยกย้ายไปยังที่สารพัดลานที่พักของตนสืบต่อไปพระเจ้าเปียงกรุงสนชัยตัดเรียกนายนักการมาสั่งว่าให้นำสารไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรว่าพระราชบิดาให้เนรเทศออกจากเมืองเพราะประชาชนเขาแค้นเคืองที่บริจาคช้างให้เป็นทานฝ่ายนายนักการนั่นก็รีบนำสารของพระราชบิดาไปทูลถวายเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาสั่งให้เนรเทศเพราะมีความผิดที่บริจาคช้างให้เป็นทานเช่นนั้นก็ไม่ได้ทรงผืนผันและไม่ได้ทรงย่อท้อในพระราชศรัทธาที่จะบริจาคทานจึงตัดแก่นายนักการว่าช้างทรงนี้เป็นเพียงพาหิรัตทานซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่บริจาคได้แม้ทรัพย์ภายในเช่นในหรือ

นายนาทั้งคู่เราก็สามารถเชือดออกมาบริจาคทานและเลือกเอาแก่พระโพธิญาณให้จงได้เรามิได้ย่อท้อที่จะบริจาคทานนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าเราขอตักสองราตรีเพื่อบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งอิ่มสำราญเสียก่อนพวกเจ้าจงเกรกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดเพื่อความทุเลาของบัดการบำเพ็ญทานเสียก่อนตักสองราตรีแล้วเราจะจากจากทราบทุกประการลำดับนั้นพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็มีพระราชดำรัสสั่งเสนาบดีให้เตรียมสัตตสดกมหาทานคือบริจาคทานสิ่งละ700เช่นช้างม้าราชพาหนะทาสีทานตาโคนมอย่างละ700ไว้ยังโรงทานเพื่อทำการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เตรียมสัตตสดกมหาทานเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปยังพระประสาทของพญานาคพมันตีอัคคชายาตัดสุนทรวาชาว่ามัตสีน้องรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้พี่ขอมอบให้น้องและน้องจงฝังทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นมหานิธิที่จะติดตามตนไปคือน้องจงให้ข้าวผู้ชนะอาหารวัตถุอลังการอันอุดมแต่ท่านผู้มีศีลสมาธิพรหมจรรย์ก็จำเป็นที่มหาสุวรรณนิธิอันประเสริฐอันเป็นที่บังเกิดเลิศว่าทานใดใดก็หามิจัดสู้มิได้อันหนึ่งรูปลักษณ์สายใหญ่สุดสวาดเจ้าจงยาได้ประมาทช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพระองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาของพี่เจ้าจงพักดีปฏิบัติยาได้เครื่องขัดอัธยาศัยอันหนึ่งข้ากษัตริย์พระองค์ใดปรารถนาจะรับน้องไปเป็นอัคคชายาน้องจงปัดประกอบกิจสัจจาปฏิบัติอย่าได้เคืองขัดในอัธยาศัยเป็นอันขาดอันตัวพี่นี้จะขอราจากรัตนบุรีไปอยู่ในราวป่าชีวิตของพี่นี้เห็นที่จะมวยมรณาอยู่ในกลางป่าดงยางเป็นเที่ยงแท้สมเด็จพญานาคพมตีศรีสุริยราชกัญญาได้ทรงสดับสารพระพักตร์จัดลาก็ทรงกังขาสงสัยจึงทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมสุทธิลักษณ์ภักดีของพมตีเหตุไฉนจู่ๆทูลกระหม่อมพี่ก็จะมาหนีพมตีและลูกน้อยไปอยู่ในกลางป่าทูลกระหม่อมมีกิจธุระอันใดสำคัญอันใดจึงต้องรีบเร่งเข้าป่ามัตตีมีความสงสัยกังขายิ่งนักขอพระมิ่งโมรีได้โปรดอภิบาลให้พระมัตตีได้เข้าใจกระจ่างเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าพนามมัตตีเมื่อได้ทรงสดับข่าวร้ายเกิดจากพระสวามีพนางก็ทรงเศร้าโศกีทรงสากจากสวามีก็ทรงถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าแต่พระนางก็ทรงคมโสกาอาดูลกราบทูลปอประโลมใจของพระสวามีตามลักษณะของภรรยาที่ดีเป็นคู่ทุกคู่ยากว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมฝันของพระมัตสีในยามทูลกระหม่อมประสบความทุกข์ครั้งนี้พระมัตตีเป็นอัครมเหสีขออุทิศชีวีร่วมทุกข์จะไม่ยอมอยู่มีความสุขอยู่ในพระพาราทูลกระหม่อมจะบุก

ากพาดงไปในแดนใดมัตตีก็จะเสด็จตามไปไม่ขออยู่จะเอาชีวิตและกายนี้สนองพระคุณจนฟ้าจะสิ้นบุญของพระมัตตีที่จะระยาสวามีนั้นจะหาสวามีดีๆนั้นก็หามีได้แม้ตะจุกแรกแสนแขนใดกินมูลผลไม้ต่างโภชนาหารก็จะสู้ทนทรมานหามาปฏิบัติพระองค์ถึงแม้มาจะผิดพรงก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเป็นเกือกทองรองพระบาทแม้จะมีไม่มีส่งอนุญาตให้ตามเสด็จไปมัตตีก็จะก่อกองไฟโรดให้รุ่งโรดแล้วกระโดดเข้าไปตายคือดีฟ้าดีเพื่ออยู่ให้คนทั้งหลายเขานินทาว่าพระพัสดาอยู่แต่สมัยที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยดีจะละลืนละรวยอยู่แต่ในพระบุรีจะตามเสด็จจรีไปสู่ในยามยากจนหมายว่าเป็นทุกข์ทนก็ทนอันตรายมัตตีก็จะขอตายแทนพระองค์ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าค่ะคำกราบทูลของพระยานางมัตตีผู้เป็นอัครมเหสีทำให้พระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ทรงโสมนัสตื่นตันในพระฤทัยประจักษ์ในน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีของพระยานางมัตตีเป็นยิ่งนักสมเด็จพระยานางมัตตีทรงปรารถนาให้พระราชสามีทรงรื่นรมด้วยในราวปาจึงได้นำมาถึงความป่าหิมพานต์มาพรรณนาถึงความสนุกสนานบรรเลงทุกประการดุจดังว่านางเคยเสด็จไปมาให้พระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์ประคับประคองฉลองศรัทธาสถิตสดับสถิตปัญญาท่านกัลยาณเจ้าภาพมีหม่อมหลวงราชวงศ์ทิพภาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมควรในเวลาในกันที่สองนี้ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาสมควรในเวลายุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ขนปุบปุยแล้วก็น่าอุ้มด้วยค่ะและมันก็แบบว่าน่ารัก
1: เคยนะมันนานมาแล้วเลี้ยงมันแล้วพอมันตายแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมันอีกเลย
2: เป็นไรฮะหนู
0: แม่ไม่ให้เลี้ยงหมาค่ะ
1: เพราะอะไรล่ะแม่เลี้ยง
0: เพราะว่าแม่กลัวว่าหนูจะเลี้ยงไม่ได้อะเพราะว่าหนูเลี้ยงไม่เป็นกลัวหนูทำน้องหมาตาย
1: เขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยง
0: แม่บอกว่ารอให้โตอีกนิดนึงเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้ค่ะกลัวดูแลมันไม่ได้กลัวหาข้าวหาน้ำให้มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตาย

0: บนี้เหรอคะ
1: หนูอยากจะเลี้ยงนะหนูต้องไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วปู่จะให้หนูเลี้ยงนะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริงสิ
0: หนูก็เลยไปคุยกับคุณปู่ไปขอคุณปู่คุณปู่บอกว่าได้แต่ว่าจะต้องลองไปฝึกสุนัขก่อนค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าให้เขาไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นทำความสะอาดมันเก็บอึมันอะไรพวกนี้ได้ก็เลี้ยงได้จะเอาจริงเหรอจะเลี้ยงจริงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเลยไปเลยเขาเจอไอ้ศูนย์ฝึกหมาน่ะก็อยากจะไปกับเขาไปดูไปช่วยเขาให้เลี้ยงให้ได้แค่นั้นแหละ
0: ได้อยู่แล้วค่ะสบายมากสัตว์ทุกตัวชอบหนูอยู่แล้ว
2: ดีใจมากเลยค่ะ
3: ต่างของผู้เลี้ยงสุนัขด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนัขมาที่นี่ที่เดียวจบเลย
4: สวัสดีค่ะคุณปู่คุณหลานสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงคะวันนี
1: ้พาหลานมาอยากจะเลี้ยงหมาแต่นี้แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยงก็เลยผมก็เลยแนะนำหลานเนี่ยมาหาเทรนเนอร
4: ์
1: ว่ามีวิธีการที่จะทำให้เขาสนิทสนมกับหมาได้เข้ากับหมาได้
4: อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโอเคแล้วน้องเคที่ชอบสุนัขพันธุ์อะไรคะ
0: ชอบคอร์กี้ค่ะ
4: คอร์กี้ก็คือพันธุ์นี้เลยใช่ไหมคะ
1: นี่แหละ
4: โอเคถ้างั้นนะคะถ้าน้องเคที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหนูต้องมีความพร้อมอยู่4เรื่องนะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับดูว่าหนูมีความพร้อมครบถ้วนหรือเปล่า4เรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องที่1นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของความรัก
1: ความรักนะ
4: เรารักเขาหรือเปล่านะคะมีความสนใจมีความรักที่จะทุ่มเทให้เขาไหมนะคะอันนี้เรื่องแรกเลยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตามแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะคะข้อที่2นะคะก็ต้องดูว่าเรามีเวลาให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าสุนัขต้องการเวลา
1: ใช่
4: ไหมคะหนูก็ต้องดูว่ารูทีนของตัวเองเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันต้องเรียนต้องมีเรียนพิเศษไหมแล้วเราจะมีเวลาให้กับน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เพียงพอกับความต้องการเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้สำคัญเลยถ้าหนูเป็นเจ้าของสุนัขอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องดูแลเขานะมีพาออกไปออกกำลังกายวิ่งเล่นอาบน้ำดูแลให้อาหารรวมทั้งเก็บอื้อต้องไม่รังเกียจด้วยทำได้หรือเปล่าคะเก็บอื้อคิดนะคิดดีๆถ้าเกิดใครเก็บอื้อไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้
1: น
4: ั่
1: นนะ
4: เก็บได้หรือเปล่าคิดก่อนเก็บได้ไหมคะคิดนานคิดนานข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องมีความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบต่อเขาเราเวลาเราซื้อน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ไซส์เท่านั้นตลอดไปเขาก็จะต้องโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นน่ะหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขานะคะที่จะแบบให้การดูแลเรื่องการรักษาถ้าเกิดเขาป่วยเขาไม่สบายเขาอายุเยอะขึ้นต้องรักเขาไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจหนูต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่หนูเลี้ยงเหมาะกับหนูหรือเปล่าอย่างพันธุ์คอร์กี้อย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าคอร์กี้เนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์มาให้ทำอะไร
0: รู้ไหมทำอะไรอะคะ
4: คอร์กี้นี่เขาเลี้ยงมาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้ไปเลี้ยงฝูงแกะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้จะไฮเปอร์มากหนูก็ต้องมีความเข้าใจว่าอุ๊ยเราจะเลี้ยงได้ไหมสุนัขที่มีความไฮเปอร์มีพลังงานสูงๆเพราะเลี้ยงกับเราเราก็อยากที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าใจถึงสายพันธุ์ของสุนัขนิสัยใจคอของเขาว่าถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอเคมีกี่ข้อแล้วคะ
0: ครบแล้วค่ะ
4: โอ้โหครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องเคที่นะคะไปทำความรู้จักกับสุนัขในฝันของหนูที่หนูอยากจะเลี้ยงพันธุ์คอร์กี้วันนี้โชคดีมากเลยมีมาเรียนหนังสืออยู่พร้อมไหมคะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
4: โอเคไปกันเลย
1: ไปเลยเย
4: ้มาเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์อุผู้ก่อตั้งด็อกสปอร์ตคลับคนนี้นี่เอง
4: ที่นี่ด็อกสปอร์ตคลับนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูที่อยากจะให้ด็อกสปอร์ตคลับมาเป็นที่ที่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะแล้วก็เราอยากที่จะให้เป็นศูนย์รวมของทุกคน

0: ะที่มีใจรักน้องหมาทำกิจกรรมร่วมกันพามาว่ายน้ำพามาฝึกนะคะแล้วก็มีมีตติ้งมีกิจกรรมต่างๆถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยิ้มให้เราตลอดเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็กระดิกหางเข้าหาเราตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเนี่ยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนครองใจคนทั่วโลกนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะเลี้ยงเขาอยากที่จะแบบว่าให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างผ่านมาด้วยค่ะ
1: ข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวนะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลี้ยงเพราะว่ารักเขาด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่ารักเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะคะบางทีน้องๆหนูๆเห็นแล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยแต่ว่าได้มาสักวัน2วันเนี่ยพอมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ตามมาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขานะคะในกรณีที่เป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยถนัดมีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนี่ยที่ต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าจะกระโจนเข้ามานะคะทำให้มีแรงปะทะแล้วก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีกระดูกที่ค่อนข้างบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะหกล้มเกิดภาวะกระดูกหักตามมาได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงบางทีเขาอยากจะมาเล่นกับเรานะคะวิ่งเข้ามาพันแข้งพันขาเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะทำให้เราหกล้มได้เพราะว่าเราเดินสะดุดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเขาพันขาเราแล้วเราก้าวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองของทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือการทำความคุ้นเคยกับสุนัขและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าสุนัขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว
1: ์นะคะตอนนี้อยู่กับน้องแซมนะคะสุนัขในฝันของหนูนะคะพันกอร์กี้นะคะเขาเป็นสุนัขพันเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโซนแล้วก็ไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูจะแบบเลี้ยงเขาหนูก็ต้องรู้วิธีการในการฝึกแล้วก็ควบคุมเขานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทำให้การเรียนรู้พื้นฐานด้านนี้น้องเคที่ผ่านฉลุยเลยครับซึ่งคุณปู่เองก็ดูจะสนอกสนใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกับหลานเช่นเดียวกัน
1: นะคะเวลาหนูจะสั่งนั่งนะคะเราใช้ขนมในการฝึกได้เดี๋ยวแซมต้องมาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ลื่นนะแซมมานี่มาโอเคนะคะหนูมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยค่ะปู่เลยค่ะเชิญเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้ขนมเป็นตัวช่วยฝึกนะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดนะแซมลุกขึ้นนะให้ลุกขึ้นก่อนนะคะจากนั้นขนมไว้ที่จมูกปุ๊บยกขึ้นเลยนั่งดีมากเก่งมากแซมดีมากพอเขานั่งเราก้นแตะพื้นหนูพูดคำว่านั่งเลย
2: ค่ะ
1: ยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะ
1: เนาะสบายง่ายเนาะทำได้โอเค
2: สบาย
1: สบายชิลๆอ่ะ
0: เมื่อเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คือการฝึกสุนัขและออกคำสั่งด้วยท่าทางต่างๆครับมีคำสั่ง5อย่างที่สุนัขทุกตัวควรรู้คือนั่งคอยหมอบมาและชิดคำสั่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสื่อสารสิ่งที่ต้องการกับสุนัขโดยเฉพาะการแสดงลำดับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับสัตว์เลี้ยงถ้าสามารถฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ได้แล้วเตรียมรากฐานสำหรับให้สุนัขได้ฝึกคำศัพท์ที่ยากกว่านี้ได้ในอนาคตและยังเป็นการช่วยผูกกระชับความสัมพันธ์ของคุณและสุนัขให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย
1: โอเคใครจะเป็นคนลองฝึกก่อนคะคำสั่งแรกโอเคนะวิธีการนะคะหนูถือขนมไว้แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งให้เขากินได้นะถือไว้ก่อนแบบนี้ปิดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ให้เขาดมยกขึ้นนะคะให้อยู่ในท่านั่งตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะพร้อมลองนี่หลบโอเคอ่ะหนูจับสายจูงไม้นะให้ยืนก่อนอ๋อไม่ดมเลย
2: อย่าเพิ่งนั่ง
1: แล้วไง
2: น
1: ั่งแล้ว
2: โอ้ย
1: ชมค่ะ
2: เก่งมากเลย
1: โอเค
2: เก่งมากแล้วหลอกหมอ

0: เก่งมาก
1: เป็นไงเป็นไงสบายไหมสบายเน
0: า
1: ะ
0: เก่งมากเลย
1: โอเคโอเคอ่ะจากนั้นแซมลุกขึ้นก่อนโอเค
0: ให้มันกินอย่าให้มันก
1: ิน แซมลุกขึ้นก่อน
0: ถ้าจะให้มันกินวางไว้ตรงนั
1: ้นแซมลุกขึ้นมาเลยเหรอ
2: ล
1: ุกโอเค
2: ลุกขึ้นลุกขึ้น
1: ยกมือขึ้น
2: ลุกขึ้น
1: ยกมือขึ้น
2: นั่ง
1: โอเค
2: เก่งเก่งโอ้โหเก่งมากเก่งมากน้ำลายเต็มมือ
1: แซมคำสั่งถัดไปนะคะเราจะให้น้องแซมอยู่ในท่าหมอบนะจริงๆแล้วพันเนี้ยตอนที่ยืนกับหมอบอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเตี้ยใช่ไหมคะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราจะสั่งเขาหมอบนะคะเราก็จะเริ่มจากให้เขานั่งก่อนนะน้องเคที่ต้องสังเกตอาการด้วยนะว่าน้องหมาเขาอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิสนใจเห็นไหมถ้าสนใจเขาจะดมตามนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขนมให้เขาดมแล้วก็ขยับลงมาหมอบดีมากแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ชมดีมากหมอบดีมากโอเคดูทันไหมคะ
0: ทันค่ะ
1: ทันนะโอเคถ้างั้นพร้อมปฏิบัติใครก่อนดีคุณปู่หรือคุณหลาน
0: คุณปู่ก่อน
1: คุณปู่ก่อนโอเคพร้อม
2: หมอบหมอบ
1: ดีมากชมเขาด้วยค่ะ
2: ดีมาก
1: ดีมากหันทางนี้สิแซมหันหน้าทางนี
0: ้
2: แซมให้เขาดมก่อนเขาจ่อจมูกให้ดม
0: หมอบแซมไม่งั้นเดี๋ยวงอนนะงอนนะ
1: ใครงอนใครดี
2: เอา
1: พร้อม
2: เอาให้ขึ้น
0: ขึ้น
2: ลงมาต่ำเลย
0: ขึ้นหมอบ
2: หมอบ
0: หมอบ
1: โอเคโอ้โหใช้ได้ชม
2: ชมเขาหน่อยชมเขาหน่อย
0: เก่งมากเก่งมากมากเก่งมาก
1: สุนัขนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบให้ชมเขาจะบ้ายอถ้าหนูยิ่งชมเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าชอบยิ่งรักเพราะว่าธรรมชาติเขาอะอยากจะทำให้เราพึงพอใจอยู่แล้ว
2: เนื่องจากเราไม่คุ้นกับเขาอะนะน้องหมาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขามันก็เลยลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าได้ครูอุนะมาช่วยก็เลยดีขึ้นนะ
0: ก็ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงอะค่ะเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รักมันแล้วก็ห่วงใยมันแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยค่ะ
1: คำสั่งต่อไปนะคะเป็นคำสั่งให้สุนัขคอยก็คือให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนตัวไปไหนนะคะวิธีการในการฝึกนะเราก็จะบอกก่อนว่าแซมมานี่มาแซมมานี่ให้อยู่ในท่านั่งหรือหมอบก็ได้นะนั่งคอยนะคะจากนั้นระวังสายไว้นะคอยคอยคอยคอยดีมากคอยนะคะพอเขานิ่งดีนะหนูก็เดินกลับเข้าไปคอยชมให้รางวัลดีมากแซมเก่งมากลูกแซมเก่งมากดีมากพร้อมไหม
0: โอเคค่ะ
1: นะง่ายๆเลยโอเคอ่ะขนม1ชิ้นถือไว้พร้อมแล้วอ่ะจับสายจูงสั่งคอยแล้ววางสายเลย
0: แซมคอย
1: จะเป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณปู่คุณหลานพร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้อมนะคะเราจะฝึกเรียกให้น้องหมาเข้ามาหาเรานะคะวิธีการนะคะเราก็จะต้องมีรางวัลให้เขาก่อนนะคะให้น้องเขาดมพอเขาดมเสร็จปุ๊บเราเดินไปทางตรงกันข้ามกับที่น้องเขาอยู่นะคะจากนั้นพอเขาสนใจเราก็เรียกชื่อเขานะคะเมื่อน้องหมาวิ่งไปหาเราปุ๊บก็ให้ชมแล้วก็ให้รางวัลเลยนะคะพร้อมไหมตัวอย่างนะแซมเห็นไหมสนใจแล้วแซมนะคะแล้วก็เดินมาเลยตรงกันข้ามเลยปึ๊บพร้อมแล้วแซมมานี่มาแซมมานี่แล้วแซมดีมากนี่เก่งมากลูกดีมากเก่งมากโอเคเก่งมากแซมดีมากโอเคพร้อมไหมคะ
0: โอเค
1: นะง่ายๆนะอ่ะถอยหลังมาเลยลูกถอยหลังมา
2: แล้วถอยไป

0: ไปเลยไปเลย
1: โอเคพร้อมเรียกไม่สำเร็จไม่เป็นไรเน
0: า
1: ะเดี๋ยวรอให
0: ้
1: ค
0: ุ
1: ณปู่ช่วยแก้มือให้อ่ะพร้อมคุณปู่มาเอาขนมให้น้องดมเลยค่ะพร้อมเอาคุณปู่เดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยอ่ะดูคุณปู่นะดูคุณปู่นะพร้อมโอเคเรียกเลย
0: มามามามาอันนี้มา
1: ไปไหนแซมไปไหนไปดูซิแซมไปไหนเลยไปเลย
0: okay.
1: อันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับน้องหมาเนี่ยยังไม่มีเนื่องจากว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นน้องหมาเราใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้สนิทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกเขาเขาอาจจะยังไม่มาหาเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้น้องหมามาเลี้ยงปุ๊บเราก็ต้องให้ความรักเขาให้ความผูกพันพาไปเล่นพาไปออกกำลังกายพาไปกินขนมให้อาหารทีนี้เขาถึงจะรักหนูแล้วเขาถึงจะมาหาหนูได้
0: เอาการอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสมาธิกับเขาต้องตีสนิทผูกพันกับเขาเขาถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งเราอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยดีแต่ว่ามันดีที่ตรงปลายนะ
2: ตอนที่เราฝึกอะค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ฟังบางครั้งมันก็ฟังค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันค่ะ

0: และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดที่บรรดาเหล่าเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานและวันนี้เทรนเนอร์อุก็อยากจะลองของน้องเคที่ด้วยการให้ลองเลี้ยงและออกคำสั่งกับเจ้าสุนัขแสนดื้อตัวนี้ครับมาเอาใจช่วยน้องเคที่ว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปสำเร็จหรือไม
1: ่ค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่นะคะได้เรียนวิธีการฝึกนะคะเทคนิคต่างๆกับครูอุ๊ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีภารกิจแรกโดยที่จะให้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่สั่งคอยปลาวาฬไม่นาน15วินาทีลองมาดูกันว่าจะทำได้ไหมน้องเคที่ต้องสั่งให้ปลาวาฬคอยโดยไม่ลุกนะคะต้องผ่าน2ใน3ครั้งถึงภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จโอเคไหมพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: พร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจับเวลาให้15วินาทีสั่งปลาวาฬคอยค่ะ
2: ปลาวาฬนั่งนั่ง
1: พร้อมสั่งคอย
2: คอย
1: เดินเดินออกมา
2: คอย
3: คอย
2: คอยคอยนะ
1: ปลาวาฬ
2: คอย
1: ดีมากค่ะ
2: คอย
1: หรืออีก5วินาทีนะคะคุณครูจะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอย
1: 4
2: คอยคอย
1: 2หนึ่งครบเวลาน้องเคที่เดินกลับไปชมปลาวาฬโดยการสัมผัสตัวชมเยอะๆเลย
2: เก่งมากเก่งมากๆเก่งมากๆ
1: ที่หนึ่ง
2: เก่งมากๆเก่งมากๆ
1: ครั้งที่สอง
2: นั่งปลาวาฬ
1: สั่งคอย
2: มอบมอบ
1: หมอบไหม
2: มอบปลาวาฬมอบมอบ
1: ไม่หมอบไม่เป็นไรเอาเป็นนั่งคอยก็ได้ค่ะ
2: โอเค
1: 15วินาทีจับเวลานะ
2: คอย
1: แล้วเดินออกมาเลยค่ะ
2: คอย
1: เวลา
2: คอย
1: ที่สั่งคอยให้สมาธิโฟกัสที่สุนัขอย่างเดียวนะคะให้เราย้ำคำสั่งไปเรื่อยๆว่าคอยอีก5วินาทีนะคะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอยประวานคอย
1: 3 2 1โอเคจับกลับเข้าไปชมค่ะ
2: เก่ง
1: เยี่ยมมากเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตาคุณปู่นะคะสั่งคอย15วินะโอเคสั่งประวานนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: โอเคจับเวลา15วินาทีค่ะสั่งคอยค่ะ
3: คอยนะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอย
1: ดีมากค่ะ10วินาทีแล้วค่ะ5 4 3 2 1ครบเวลาค่ะคุณปู่กับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้
1: ดีมากเลย
3: ปลาวาฬเก่งมาก
1: โอเคครั้งแรกผ่านนะคะดีมากแล้วมาถึงภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นคำสั่งเรียกมาหามาดูซิว่าคุณปู่กับน้องเคที่จะสามารถเรียกปลาวาฬให้ไปหาได้หรือเปล่าพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: เริ่มจากเคที่ก่อนนะคะเรียกชื่อปลาวาฬมานี่ตบมือเยอะๆกันตุ้นเยอะๆให้ปลาวาฬไปหาโอเคเดี๋ยวให้ถือรางวัล1ชิ้นโอเคพร้อมนะเคที่ให้น้องปลาวาฬดม

0: ล้วอย่างนี้ถูกแล้วเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยโอเคพร้อมนะเรียกค่ะ
1: ปอนมาดิปอนปอนปอนปอนปอนปอน
0: โอเค
1: เก่งมาก
0: ให้ใครแบมือกินนะลูกโอเคชมหน่อยค่ะรูปตัวเยอะๆ
1: เก่งมากเก่งมากดีมากเก่งมาก
0: ปะวันน้องเคที่ผ่านละมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วครั้งแรกผ่านแล้วครั้งต่อไปนะคะมาน้องคิกกี้ฝั่งนู้นเลยค่ะตบมือเรียกได้เลยปะวันมานี
1: ่ปะวันปะวันมานี่มานี่มานี่มานี่ปะวันเฮ้ยมานี่มานี่มานี
0: ่
1: เก่งมากอ้าวปะวันปะวันมานี่ปะวันปะวันปะวันปะวันทำไมตรงนู้นเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวคุณปู่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเรียกชื่อปาวานปาวานไปไหมปาวานไปไหมโอเคคุณปู่ปบมือเรียกดังๆนะคะ
2: ปาวานมา
1: เร็ว
2: เร็วปาวาน
1: ปาวาน
2: ปาวานมานี่มาปาวานมามามามาโอ้ยเก่งมากปาวานเก่ง
0: คุณปู่ให้ขนมหน่อยค่ะแบมือให้อย่างนี้โอเคอ่ะครั้งที่สองนะคะโอเคคุณปู่ไปฝั่งตรงข้ามเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะ
2: มามามามาโอ้ยเก่ง
3: จนในที่สุดทั้งสองก็ทำสำเร็จครับ
0: ไปฝึกกระตุ้นการใช้เสียงนะคะเวลาต้องการเรียกสุนัขให้มาหาต้องพยายามใช้เสียงกระตุ้นเยอะๆเพื่อให้สุนัขวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ให้รางวัลทุกครั้งที่เข้าไปนะคะภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จค่ะ
1: เย้
2: ได
0: ้ปรบมือให้ทั้งคุณปู่น้องเคที่แล้วก็ปะวานเลย
2: ปะวานด้วยปะวานเก่ง
1: ก็ตอนกลางวันก็ได้ไปดูหมาเยอะเลยแล้วก็เล่นกับคอกี้ด้วยหมาพันคอกี้ค่ะน่ารักน่ามากเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อฟังนิดนึงค่ะแล้วก็ให้อาหารมันด้วยน้ำลายมันเย็นมากเลยด้วยค่ะ
2: โอ้ยดีมากเลยได้รู้จักอ่านนิสัยใจคอมันว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงเราจะให้ความรักมันยังไงถึงมันถึงจะเป็นบัตรตามเราได
1: ้คุณปู่ก็ทำเหมือนที่หนูทำได้แหละค่ะสั่งให้หมาหมอบสั่งให้หมาเดินตามสั่งให้หมามาสั่งให้หมาคอยหมดเลยค่ะ
2: ใช่ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขาตั้งใจทำฟังเทรนเนอร์มาที่สอนแต่ละขั้นตอนโอเคเขาตั้งใจปฏิบัติและปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนครับเลี้ยงได้ครับ
1: คุณปู่เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะอยากอยู่กับคุณปู่ตลอดไปเลย
4: การที่คุณปู่มากับคุณหลานเนี่ยครูมองว่ามันเป็นแบบว่าภาพที่น่ารักอ่ะนะคะการที่หลานปู่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน2วัยได้มาอยู่ร่วมกันคือเป็นภาพที่น่ารักแล้วอยากให้มีแบบนี้ทุกๆบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa karena dhamma savanang etamang karamuttaman ti i na okaat bat ni atma phap cha de sadang phra sathama thesana nam kham son khong samdep phra broma sasada phra samma sattha chao sup pe broma kru ma sada to tha thang lai เพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นมีความสุขในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกรณีนิพพานสูตรว่าการที่เราอยู่กับคนกับสัตว์กับผีสางเทวดานั้นจะอยู่อย่างไรเรียกว่าสัตว์อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองถ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะอยู่ให้รอดอยู่ให้เย็นจะอยู่ในวัยใดก็ตามท่านจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฉะนั้นแล้วท่านจะเกิดปัญหาในการถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานคนที่ถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานนั้นเพราะตัวเองไม่มีข้อปฏิบัติสำหรับตัวเองไปมองคำสอนพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความจริงแล้วคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกประการที่จะบันดาลความสุขให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าและคือพระนิพพานดังนั้นการที่อาตมาได้นำกรณีพระสูตรมาสอนท่านทั้งหลายคือมาคุยกับท่านทั้งหลายนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์แล้วท่านจะสัมผัสด้วยตนเองว่าอ๋อเพราะเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแม้เราไม่รู้เลยเราอยู่กับใครก็ได้บางคนนะอยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสอนกันในกรณีเมตสูตรนั้นพระเจ้าทรงแสดงอาตมาก็จะชัดบอกกับท่านทั้งหลายว่าจะเรียกว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ของชีวิตมี15ประการเพียงประการแรกคำว่าสักโกเป็นในบางเรื่องที่เป็นตามอายุตามวัยและเอาความเป็นนั้นไปเป็นความรับผิดชอบกับคนที่เราอยู่ด้วยแม้กระทั่งลูกกับพ่อกับแม่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีญาติต่อญาติพ่อแม่กับลูกเต้าปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนพนักงานกับองค์กรข้าราชการกับหน่วยราชการรัฐบาลกับประชาชนคนเราต้องพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วจะทำไงท่านบางทีท่านจะไปนึกว่าโอ้โหมันเยอะนะท่านเจ้าคุณไม่เยอะท่านบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนั้นพึ่งได้แปลว่าใช้ได้แค่อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กๆสนเข็มเป็นนะ

ท่านนั้นก็ได้แล้วท่านเพราะว่าท่านอยู่ใครก็แล้วแต่นะกล้าคิดเขาว่าเป็นผู้กล้านี่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายคนเราถ้ากล้าคิดคือคิดแทนเขาคิดแทนเขากล้าพูดพูดแทนเขาได้ไหมพูดมันเป็นการป้องกันเป็นเงินเป็นทองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้กล้าทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เขาใช้อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขามีลูกเล็กแค่เอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายลูกเขามีความสุขเขาก็เลี้ยงเราแล้วโบราณท่านสอนอย่างเงี้ยท่านสอนง่ายๆความจริงแปลว่าพึ่งได้บางคนพึ่งไม่ได้แค่วัวควายปั้นดินไม่เป็นดินน้ำมันปั้นไม่เป็นมันมีความสุขสิท่านเด็กมันทำอะไรล่ะท่านคนเราจะอยู่กับใครก็ตามต้องกล้าทำกล้านำบางอย่างนะนำโดยและได้การกระทำทำซะก่อนไม่ต้องให้เขาใช้ถ้าไปรอเขาใช้เขาก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ใช้แล้วก็จำจี้จำใช้น่าเบื่อท่านเป็นอะไรกันคะแล้วแต่อย่าให้เขาจำจี้จำใช้กล้าตายตายแทนเขาได้ไหมความเป็นผู้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันท่านลองดูสิว่าเวลาท่านไปสุพรรณบุรีท่านไปทำไมสุพรรณบุรีไปหนองสลายไปทำไมไปไหว้พระนเรศวรมหาราชที่ว่าเจดีย์ชนช้างเราไปไหว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเคารพนับถือพระนเรศวรเพราะนเรศวรเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตายเราจะมีประเทศไทยอยู่เราควรไปไหว้ไหว้แล้วไม่ใช่ขอเฉยๆวิจัยประวัติของพระนเรศวรสิที่พระองค์นั้นนะตกไปละราชบุตรเชลยศึกพม่าถูกยึดเป็นตัวประกันแต่เป็นราชบุตรเชลยศึกกษัตริย์พม่าในครั้งนู้นท่านก็จะท่านก็คงเมตตาปราณีพระนเรศวรท่านก็รับเลี้ยงไว้ดูแลแต่ความที่ไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยท่านคิดไม่ไกลเท่าไหร่เพราะโดยที่แท้จริงนะวันหนึ่งพระนเรศวรก็ต้องกลับประเทศไทยการรู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีระเบียบความลับบางประการมันขึ้นอยู่กับภาษาพม่าคนเราถ้ารู้ภาษาแล้วเราทันมันรู้ทะลุหมดเพราะการศึกษามันอยู่ที่ภาษาอยากจะรู้อะไรต้องในภาษาประเทศนั้นๆหรือภาษากลางกับภาษาอังกฤษให้ดีอาตมาจึงบอกเสมอว่าเด็กๆส่งเสริมให้คนเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆเพราะอะไรเพราะตัวอาตมาเองเนี่ยเรียนน้อยมากเรียนจริงๆแค่4ปีเริ่มต้นเมื่ออายุ22แล้วก็หยุดเมื่ออายุ26ฉะนั้นเราก็ต้องทำงานท่านทำงานเพื่อวัดทำงานเพื่อดำรงชีวิตภาษาอังกฤษมันก็ต้องหยุดไปโดยปริยายจากการที่เริ่มต้นไม่ดีพระนเรศวรก็เหมือนกันไปอยู่ที่ประเทศพม่าต่อมาก็เลยที่ท่านได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านประกาศอิสรภาพโดยการที่พระมหาเถรคันช่องได้เกิดความเมตตาสงสารจึงบอกความลับว่าพม่าประสงค์ร้ายต่อชีวิตของพระองค์อันนี้ชาวพม่าก็ไม่ต้องโกรธเพราะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งกันนู้นและการลับประวัติศาสตร์ก็จะไปบิดเบือนมากไปบิดเบือนมากเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันล่วงการผ่านเวลามาเป็นร้อยปีมันไม่ถูกกันเอาพองงามๆท่านเอาความเป็นจริงมันก็สงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นแล้วสงครามยุทธ

ทีนั้นนะฮะก็เป็นสภาพระหว่างนะพี่บุญธรรมกับน้องบุญธรรมท่านคิดดูสิว่าคนอยู่ด้วยกันเขาจะฆ่ากันไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปต้องป้องกันการฆ่านี่เป็นการป้องกันนะท่านนะเป็นการรุกรานกับการป้องกันเท่านั้นให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฮะเมื่อพระองค์กับมหาปราชามาพบกันแล้วพระองค์จึงบอกมหาปราชาว่าถ้าเป็นภาษาไทยฟังให้ครับพี่วันนี้พี่จะขบวนทัพมาน้องเองกระบวนทัพย่อยยับไปเพราะเกิดอาถรรพ์แต่กระบวนทัพของพี่นั้นนะจะเป็นรูปนกอินทรีโดยพี่อยู่ตรงกลางงูมันก็เป็นงูตัวน้อยๆที่พี่จะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถ้าพี่รุมหม่อมฉันก็ตายแต่ชื่อเสียงของพี่จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่เปิดโอกาสให้หม่อมฉันได้ยุทธาธิกับพี่ตัวการยุทธาธิครั้งนี้ถ้าหม่อมฉันแพ้ชื่อเสียงจะปรากฏแก่พี่จะมีชื่อเสียงเกรียงไกรมากจะเป็นที่โจทย์ขานไม่เฉพาะนะเราสองคนพี่น้องเท่านั้นชาวโลกก็ต้องนะจะโจทย์ขานชื่อเรายุทธาธิครั้งนี้จะเป็นที่เรื่องลือไม่รู้จบถ้าน้องแพ้พี่มีชื่อเสียงแต่ถ้าพี่แพ้ในสงครามนี้น้องได้แผ่นดินคืนพี่ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละว่าให้โอกาสและยุทธถีครั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบก็ไปดูที่นูนสิท่านไปอ่านตำราจริงๆอาตมาว่ามีนักเขียนหลายคนเขียนดีเช่นประยุทธ์สิทธิพันธ์ท่านตายไปแล้วหรือมีนักเขียนหลายคนเขียนดีมากแล้วก็ไปดูที่นูนที่วิหารวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยุธยาเนี่ยไปที่วัดวันดารารามซะท่านมหาเวชยันต์ประดิษฐ์ธรรม9ประโยคท่านรักษาการเจ้าอาวาสเพราะยังไม่ได้เป็นพระราชาคณะคือยังไม่เป็นเจ้าคุณเพราะเป็นวัดหลวงระดับสูงแล้วก็อาตมาก็ถือว่าวัดนั้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีวงศ์ก็เคยไปอาศัยอยู่ 4-5 คืนไปดูสักทีท่านดูแล้วดูช้าๆดูแต่ละภาพช้าๆดูเสร็จแล้วก็สวดบทพาหงให้มันจบบทจนถึงชยันโตเก็บมงคลเอามาอาตมาก็บอกท่านมหาวิชยันกับพระว่าเปิดวิหารเถอะนอกจากไหว้พระแล้วเนี่ยท่านนะรูปพระเนรศวรทรงทำยุทธาธีนะเป็นรูปเป็นชยมงคลการยุทธีครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระองค์กับมหาประชาได้ทำสงครามกันพระนเรศวรเกือบจะเสียท่าโดยช้างของพระมหาประชาเสยเข้าใต้คอช้างพระนเรศวรแล้วดันถอยหลังเมื่อดันถอยหลังแล้วเกือบจะพลาดท่าปรากฏว่าช้างพระนเรศวรนะเท้าไปยังกับตอไม้ตอหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงทำให้ช้างมหาประชาที่ดันมาอย่างแรงนั้นนะถูกช้างพระนเรศวรนั้นสะบัดแล้วเสยขึ้นใต้คางช้างมหาประชาจึงเงยขึ้นอย่างแรงนั่นแหละเป็นเหตุให้จบยุทธถีด้วยการที่พระมหาประชาทรงพ่ายแพ้ตรงนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าหรือคนที่เป็นพม่าเป็นมอญว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องกิจยศของสงครามในลิลิตเตลงพ่ายซึ่งกรมพระประมาณวชิรศิโรรสได้ทรงแต่งลิลิตเตลงพ่ายไว้นั้นไพเราะงดงามถ้าคิดให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยถามว่าพระนเรศวรท่านเสียพระทัยไหมอาตมามาคิดลึกซึ้งทีแล้วท่านเสียพระทัยคนเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียกพ่อพ่อเดียวกันเรียกแม่แม่เดียวกันแต่เป็นเรื่องของบ้านเมือง
พม่าก็ไม่ต้องไปหยาบหยามพระราชาว่านะทรงขัดเขาว่าปัญญาไปลบเขาตัวได้ยังไงในเมื่อตัวเองได้เปรียบไม่ต้องมันเป็นเรื่องของผู้ชายใจถึงสองคนท่านทั้งหลายจำไว้ผู้ชายใจถึงสองคนที่กระทำเพื่อบ้านเมืองความใจถึงอันนี้ท่านเป็นกิตติยศสูงสุดดังนั้นเลี้ยงทั้งหลายที่มันเนี่ยลุมกันตีนะ10-1 8-1เนี่ยมือไม่ถึงนะท่านไม่มีกิตติยศดูฝรั่งดูหนังคาวบอยสิท่านถ้ามีปืนไม่มีมือเปล่าว่าอันนี้มีปืนสองบอกโยนปืนให้มีดต่อมีดปืนต่อปืนมือต่อมือหมัดต่อหมัดใครชนะเอาไปมันเป็นสุภาพบุรุษคนแพ้ก็เป็นสุภาพบุรุษคนชนะก็เป็นสุภาพบุรุษท่านคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นพระเดชสนทรงแหละชนะยุทธาถีแล้วสิ่งที่ท่านอาตมาเดาพระไทยนะท่านนะสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือว่าเราพี่น้องกินข้าวที่เดียวกันเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ได้กันแต่เพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านคงเสียพระทัยสองท่านคงคิดถึงหัวอกของพระชบิดาของมหาปราชาว่าบัดนี้พ่อคงปวดร้าวแม่คงปวดร้าวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยในประวัติศาสตร์ที่ไม่เขียนก็คือว่าการจัดงานพระบรมศพของมหาปราชาในการทำยุทธาถีนั้นพระนเรศวรได้ทรงขอเข้ามาอย่างไรท่านจะไปดีใจจะไปตื่นเต้นโอ้โหเราชนะแล้วนะฮะไม่ใช่ท่านคนมีคุณธรรมเขาไม่ได้คิดแบบพวกเราคิดหรอกท่านท่านจัดแกงขอเข้ามางานศพอย่างไรต้องใช้ยานเขาเรียกว่าอะไรนั่งเทียนเขียนสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระประมาณวิชิตชนทรงนั่งเทียนเขียนพระทรงใช้ยานวิเศษเขียนมาฉะนั้นท่านจะเห็นอดีตไม่ได้เลยท่านจำท่านผู้ชมจำไว้ที่ว่านั่งเทียนเขียนเนี่ยแปลว่าเพ่งกสิณเมื่อเพ่งกสิณด้วยเทียนแล้วท่านภาพในอดีตจะปรากฏต้องมีอภิญญาสมาบัติเพราะฉะนั้นสมเด็จพระประมาณวิชิตชนที่ท่านเขียนได้เนี่ยเป็นระดับนั้นนะไม่ใช่นักวิจัยนะท่านนะไปกราบไปไหว้ที่วัดโพธิ์ไปไหว้อริยบุคคลชั้นสูงสักพักนี่แหละพระศักดิ์สิทธิ์นะท่านพระสุทธาก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชแผ่มีสมเด็จพระราชแดงแต่ละรูปนั้นนะท่านมีอภิญญาสมาบัติท่านนั่งเทียนเขียนก็ท่านนั้นแหละท่านนั่งเทียนนะฮะย้อนอดีตทางนั้นแหละแต่เราไม่เห็นอาตมาก็ใช้วิจารยานไม่ใช่ใช้อาตมาใช้ปัญญาญาณแต่พระองค์ท่านเหล่านั้นใช้ญาณวิเศษทรงขอเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อย่างเสียพระทัยสูงสุดทรงพระบรมศพไปสู่ชายแดนสิ่งที่เราไม่เห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่เห็นหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนเป็นการขอเข้ามาพระชบิดาบุญธรรมของพระองค์อย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีประวัติการเขียนเอาไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าให้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วไปกราบไปไหว้ต้องศึกษาคนเราก็เหมือนกันนักปกครองนักการเมืองเดี๋ยวนี้ลองอ่านประวัติพระนเรศวรดูเรามาอย่างผู้เสียสละไม่ใช่เรามาอยู่จะตากาตกรามเรามาเป็นที่พึ่งประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อช่อฉนเงินของประชาชนไปเป็นของเราไม่ใช่การเมืองท่านคิดเยอะๆอยากเป็นวีรบุรุษคิดเยอะๆจะได้มีคนกราบไหว้1ตายไปแล้วนะท่าน1ถ้ามีชีวิตอยู่เขากราบไหว้ทั้งเนื้อทั้งตัว2ตายไปแล้วเขาจะไหว้กระดูกเราไหว้รูปภาพเราไหว้คำสอนเราไหว้ประวัติเราเหมือนกับเราไหว้พระนเรศวรในการยุทธาถีครั้งนั้นโดยวิจารณ์พระอาตมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นศึกสิ้นครั้งนี้แล้วใช่ไหมท่านมันจึงไม่มีการศึกสงครามอะไรมากมายเพราะทุกคนเสียใจหมดเขียนก็เขียนมันถูกต้องจะได้เกิดสัมมัติไมตรีกันพม่าก็เป็นทางแข่งใจทุกวันนี้เราก็ไปพม่าใช่ไหมท่านไปกราบไปไหว้

0: คนไทยไปพม่าปีหนึ่งเท่าไหร่ท่านเพราะอะไรเพราะชีวิตจิตวิญญาณของคนสมัยก่อนเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้การเขียนประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เอาอะไรเอาชัยชนะให้เกิดความเกลียดชังชิงชังกันแต่ที่ธรรมะอยากจะกล่าวก็คือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าเรียกว่าเป็นวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะไปอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหว้เหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่ เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้บอกว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกติสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไงไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพระมาเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเลยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังมองเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนะท่านนะมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกว่าช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามเห็นการตีกรสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบนะท่านแล้วเสียงโหฮาเสียงอาวุธเสียงตีกรองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวกับพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าข้าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอ้าก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกเอ้าก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูอนุสาวรีย์พระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเออ เอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนที่นั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำราชการเขาไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.หรือมีนายกเทศมนตรีถ้าเขาไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินน่ะแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่าน
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
4: ครับ
3: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
5: บางคอยไหมน้อง
3: อ่ะคิดให้ดีนะ
6: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
7: คอยบรีชิดนายเลยพี
3: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
7: เฮ้ย
3: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได
8: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
9: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
10: โ
3: อ้โหเคลิ้มเชีย
9: เราจะโตไปด้วยก
3: ัน
9: เฉลย
3: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
11: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
12: เร็วมามาเร็ว
13: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
3: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
14: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
3: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
5: อ่ะไปน้องเต้าร
3: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อม

0: กับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series วิสเซนฟันเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการ เพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการ เข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นอีกคราวหนึ่งที่เราพบกันในรายการพุทธธรรมนำปัญญายามเช้าอย่างนี้ในช่วงของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นับว่าเป็นมงคลที่จะได้ฟังธรรมะในตอนเช้าๆก่อนที่จะดำเนินชีวิตไปทำงานหนักใช้สมองใช้ปัญญาอย่างมากมายตามปกติในชีวิตของเราวันนี้อยากจะนำเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติประยุกต์ธรรมะในชีวิตประจำวันให้กับชาวให้เข้ากับชาวโลกที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนั้นก็คือในช่วงเข้าพรรษาใหม่เมื่อวันที่22 23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ได้เดินทางไปตามคำอาราธนาของนายกพุทธสมาคมเมืองเซี่ยงไฮ้เจ้าวาดวัดพระหยกหรือเจบุดาเทมเพิลท่านเป็นผู้ที่เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีอายุมากกว่า800ปีแล้วมีพระพุทธรูปที่สำคัญเรียกว่าพระหยกหรืออี้โฝซื่อหรือวัดพระหยกนี่ก็ภาษาจีนใช้คำว่าอี้โฝซื่อแล้วก็ท่านก็ได้ประกอบพิธีสมโภชเปิดอาคารจากที่ท่านได้บูรณะมาแล้วเนี่ยก็เปิดอาคารไปเรื่อยในการบูรณะเสร็จซึ่งการบูรณะนี้ก็อยากจะนำเสนอว่าพวกเราได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันกับชาวพุทธในโลกปัจจุบันกับคณะสงฆ์ปัจจุบันทั่วโลกในกรณีนี้ก็คือการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์มหายานในประเทศหลักคือสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ทางเราได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ท่านได้มอบหมายให้อัตมภาพไปร่วมในพิธีในคราวนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งในพิธีก็เนื่องจากว่าทางวัดพระหยกโดยพระธรรมการเฉียสิงท่านเป็นรองนายกพุทธสมาคมจีนเป็นนายกพุทธสมาคมเซี่ยงไฮ้และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระหยกด้วยท่านเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็มีความสัมพันธ์ช่วยเหลืองานกันในการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาและการพัฒนาบุคลากรด้านพุทธศาสนาและการสงเคราะห์แก่สังคมได้อย่างมากมายทำงานด้วยกันมาอย่างนี้ในโอกาสที่ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามของท่านทั้งคณะทั้งอารามก็ว่าได้นะฮะโดยเฉพาะเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระหยกที่สำคัญซึ่งได้อัญเชิญไปจากสหภาพเมียนมาเมื่อกว่า

0: จากที่ท่านได้บูรณะเสร็จท่านก็ได้ทำประกอบพิธีเปิดอาคารในการประกอบพิธีคราวนี้ท่านได้นิมนต์พระสงฆ์จากสามนิกายมาใหญ่ๆมาประกอบพิธีร่วมกันก็คือพระสงฆ์มหายานโดยพระสงฆ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้เองแล้วพระสงฆ์เถรวาทก็ได้นิมนต์ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามผู้แทนของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทซึ่งอาตมาภาพก็ได้ไปร่วมในพิธีในคราวนี้แล้วก็ฝ่ายของวัชรยานหรือนิกายที่เรียกว่าลามะซึ่งประเทศจีนมีนิกายแบบลามะอยู่ด้วยก็ได้นิมนต์ท่านรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหยงเหอกงหรือเราเรียกว่าวัดพระโตหลวงพ่อโตที่อยู่เมืองปักกิ่งมาร่วมในพิธีในการประกอบพิธีเขามีอดีตนายกพุทธรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาพุทธสมาคมคือท่านพระธรรมอาจารย์ดร.เมียวหลิงท่านอยู่วัดเจิ้นลู่ซึ่งท่านได้เป็นประธานซึ่งเป็นพระเถระที่มีอายุมากกว่า80ปีแล้วประกอบพิธีร่วมกันทั้ง3นิกายคือการเปิดวิหารพระโพธิสัตว์มัญจุศรีนี้คือมีผู้แทนของราชการเมืองเซี่ยงไฮ้มากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีหลังจากนั้นก็หลังจากการเปิดป้ายเสร็จก็จะเป็นการสวดมนต์หรือการเบิกเนตรพระโพธิสัตว์ตามประเพณีแบบมหายานซึ่งก็ได้ไปร่วมในพิธีได้ร่วมพรมน้ำมนต์ได้สวดเจริญพุทธมนต์เบิกเนตรบูชาธูปเทียนดอกไม้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยตามแบบทั้ง3นิกายเสร็จจากนั้นก็ได้ไปประกอบไปร่วมประกอบพิธีอีกอันหนึ่งซึ่งในวิถีชาววิถีชีวิตของการบูชาพระหรือโดยเฉพาะการบูชาพระหยกนั้นน่ะก็จะมีการสมโภชหรือเฉลิมฉลองในโอกาสที่จะมีการใช้สิ่งบูชาที่สำคัญอันหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือขนมเค้กไหว้พระจันทร์หรือขนมพระจันทร์หรือมูลเค้กซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ผลิตที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็ได้ไปร่วมพิธีนี้ด้วยโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะแล้วจากนั้นเราก็ได้ไปสักการะพระหยกในการสักการะพระหยกก็ถือเป็นงานเป็นสิ่งที่สำคัญในใจของพวกเราเรามีที่ระลึกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานมาอนานมาแล้วเหลือสัญลักษณ์รูปคล้ายของพระองค์เพื่อให้เราน้อมรำลึกถึงธรรมะความดีถึงคำสั่งสอนเพื่อนำมาปฏิบัติในตัวเราแล้วก็เพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้เหมาะสมถูกต้องดีงามด้วยจากนั้นก็ได้ไปชมสถานที่ต่างๆในพระอารามซึ่งจะมีการบูรณะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ใน2ปีข้างหน้าเช่นการย้ายบ้านเราพระอุโบสถกลางไปเป็นจุดอีกที่หนึ่งทำให้ส่วนบริเวณตรงกลางของวัดเนี่ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ทำพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระหยกพระประธานของวัดเนี่ยยกสูงขึ้นแล้วก็ทำวิหารเฉพาะย้ายไปในจุดที่ทำให้ภูมิทัศน์ของวัดดูงดงามมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งอันนี้อยู่ในแผนซึ่งเราก็ได้ดูแลพัฒนาในโอกาสนี้ก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านพระธรรมอาจารย์เฉียสิงห์รองนายกพุทธสมาคมจีนและท่านพระธรรมอาจารย์เจ้าวาดวัดหยงเหอซึ่งเป็นรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนด้วยซึ่งท่านพระธรรมอาจารย์เฉียสิงห์นี่ท่านก็ได้ปรารภถึงการทำงานร่วมกันในการสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจอันดีในด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นสืบไปจึงนับเป็นการทำงานร่วมกันการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานเถรวาทและวัชรยานเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในเวทีโลกสืบไป
1: อนุโมทนาทุกคนที่ได้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมคือเจริญจิตภาวนาตามหลักวิปัสสนาภาวนาเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

พราะรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนได้ลงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งชาติในรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวถึงระบบการปกครองที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนาของเรานะควรรู้ไว้ด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาในการกาบัดไม่ว่าจะเป็นกาบัดลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือต่อไปในอนาคตกาบัดเลือกผู้แทนหรือสสหรือจะสวหรือจะเป็นสอะไรก็ตามนะทางพระพุทธศาสนาเราได้วางหลักอธิปไตยไว้3ประการด้วยกันนะประการที่1เรียกว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ประการที่2โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ประการที่3ธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่นะอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่นั้นหมายถึงถือความเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐิของตนเองเป็นใหญ่ของคนอื่นจะว่าอย่างไรจะเห็นอย่างไรก็ไม่ถือเอามาเป็นประมาทยึดถือตนเองเป็นใหญ่เอาความเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งถ้าในทางการปกครองเขาเรียกว่าเผด็จการเป็นอำนาจสั่งการนะประการที่สองโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่โลกในที่นี้หมายถึงประชาชนนั่นแหละเป็นใหญ่ประชาชนที่มีเสียงข้างมากเนี่ยเป็นใหญ่เห็นว่ามีความเห็นรวมกันแล้วมากกว่าฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่าเป็นโลกาธิปไตยก็เท่ากับเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนี่แหละนะถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนที่สามธรรมาธิปไตยนั้นก็ถือธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงถือความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้ต้องชอบธรรมนะต้องไม่ผิดธรรมแม้จะถูกกฎหมายแต่ผิดธรรมก็ไม่ยอมรับนะเรียกว่าถือธรรมเป็นใหญ่นะอธิปไตยทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะอัตตาธิปไตยปัจจุบันนี้โลกก็หมดไปแล้วในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ก็ประชาธิปไตยโดยใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยส่วนธรรมาธิปไตยนั้นคงนำมาใช้กับโลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะคนในโลกนี้ต่างก็มีกิเลสมีความ

ภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในตัวแต่ถ้าหากว่าถือโรคฝ่ายเดียวไม่ถือธรรมแม้ธรรมจะดีจะวิเศษสักปานใดก็พ่ายแพ้นะมีตัวอย่างในนิทานธรรมบทเราถึง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพ่ายแพ้เสียงข้างมากต่อพระเทวทัตตามเรื่องเราว่าพระเทวทัตนั้นอยู่จำพรรษาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มีประชาชนที่เป็นฝักฝ่ายในพวกของท่านมีความเคารพนับถือมากส่วนพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระมหาโมคคัลลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายแม้จะมีภิกษุเป็นบริวารมากแต่ท่านก็เที่ยวจาริกปฏิบัติธุดงค์ไม่อยู่ประจำที่ไปแสวงหาสถานที่อันสงบเจริญฌานสมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อท่านจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์พวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ศรัทธาก็เป่าประกาศให้พวกชาวเมืองราชคฤห์ได้ทราบว่าพระอัครสาวกกับพระสาวกจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์ประมาณ500รูปนานๆทีพวกเราก็จะได้พบได้เข้าไปกราบได้เข้าไปถวายภัตตาหารแก่ท่านสักครั้งหนึ่งดังนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราชวนกันจัดภัตตาหารไปถวายแก่พระอัครสาวกทั้งสองพร้อมภิกษุ500รูปพวกชาวบ้านทั้งหลายก็พากันเสียสละข้าวสารบ้างผักบ้างอุปกรณ์ในการจัดทำภัตตาหารมากมายมีเศรษฐีคนหนึ่งได้มอบผ้าเมืองกาสีซึ่งเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากมอบให้หัวหน้าทายกบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่จะถวายทานในวันพรุ่งนี้ไม่เพียงพอก็ให้นำผ้านี้ไปจำหน่ายเอาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะถวายภัตตาหารแก่อัครสาวกและภิกษุ500รูปในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งพระเทวทัตและภิกษุบริวารด้วยปรากฏว่าอุปกรณ์เครื่องประกอบภัตตาหารทั้งหมดเหลือเฟือนะดังนั้นผ้าผืนนั้นจึงไม่ได้ถูกจำหน่ายไปเมื่อ ถึงเวลาภัตตาหารก็ถวายภัตตาหารแก่พระอัครสาวกพร้อมทั้งภิกษุบริวารรวมทั้งพระเทวทัตด้วยเมื่อพระอัครสาวก

และพระสงฆ์ทั้งหมดฉันภัตตาหารแล้วหัวหน้าทายกก็ประกาศให้ทราบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งถวายผ้าจากแคว้นกาสีมีราคาถึงตั้งแสนกหาปณะเพื่อใช้จ่ายในเรื่องอุปโภคบริโภคในการถวายอาหารในวันนี้แต่เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดนั้นเพียงพอเหลือเฟือเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้จึงไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปขอมติในที่ประชุมว่าสมควรจะถวายผ้าผืนนี้แก่พระรูปใดนะในที่ประชุมก็แตกเป็นสองเสียงเมื่อเสียงแตกออกมาเป็นสองไข่ดังกล่าวนี้จึงมีการลงคะแนนเสียงกันเมื่อตรวจนับคะแนนแล้วเมื่อลงมตินะเมื่อตรวจรับนับเสียงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นสมควรที่จะถวายในที่ประชุมจึงได้มอบถวายผ้าผืนนั้นให้แก่พระเทวทัตนี่ถ้าหากพิจารณาตามนี้ก็ถือว่าเสียงของฝ่ายโรคมากกว่าฝ่ายธรรมประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าประชาชนข้าราชการหรือผู้ที่จะเป็นนักการเมืองทุกภาคส่วนสมควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตประกอบในการดำเนินงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบหรือรับอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสียสละนะผู้ที่ทำงานเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องถือการเสียสละเป็นเรื่องใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยบารมีข้อแรกที่พระองค์เองทรงพิจารณาเห็นคือทานบารมีการเสียสละหรือการให้พระองค์ได้ตั้งปณิธานไว้เลยว่าการที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราจะต้องบำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกฤษไม่ว่าเราจะเกิดในชาติใดเรามีอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเลวหรือประณีตเราจะให้คนอื่นก่อนที่เราจะกินแม้ว่าทานนั้นจะเป็นทานเล็กน้อยเมื่อให้คนอื่นแล้วเราจะไม่มีกินเราก็ยอมอดนะนิทานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราเป็นประชาชนชาวไทยการเลือกส.ส.หรือเลือกตั้งใครในตำแหน่งใดก็ตามเรามีตัวเลือกโดยใช้หลักทานบารมีนี่แหละนะถ้าใครมันเป็นคนเห็นแก่ตัวแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวโดยฝ่ายเดียวเนี่ยก็อย่าไปเลือกมันนะแต่ถ้าหากใครก็ตามที่ทำประโยชน์เป็นนักเสียสละไม่ใช่นักกอบโกย

0: ประโยชน์ตนโดยถ่ายเดียวตั้งใจทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาคนเช่นนั้นแหละควรเลือกนะสามารถที่จะถือเอาเป็นแบบอย่างได้เพราะเลือกแบบอัตราธิปไตยก็เป็นเรื่องรุนแรงเลือกโลกาธิปไตยไม่อิงอาศัยธรรมะก็อาจจะพลาดพรั้งเลือกเอาคนที่ไม่ดีเข้าเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นหัวหน้าเข้าไปเป็นผู้นำก็ทำให้สังคมเกิดความเสียหายนะประเทศชาติไม่เจริญวันนี้หลวงพ่อก็ขอให้คติเรื่องอธิปไตยเป็นความรู้เพื่อให้ทันสมัยสักหน่อยนึงแก่ท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเทอญ
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: มาเจอกันก็ไม่มาเจอกันดีๆอะไรก็ไม่รู้แล้วมาให้เรามานั่งต่ออะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวหาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีกปุ๊บ
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวครับกลับหัวกลับหัวแค่นี้ไหวไหมเนี่ยให้ผมช่วยไหมฮะ
0: เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครแล้วเนี่ย
1: ระยะร้าย2 4 8 5
0: ระยะร้าย008
1: สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบญจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ วันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
0: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
0: นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
0: ช่วยหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้

0: เรื่องเลยเนี่ย
1: ลองลองสักอีกสัก2ชิ้นครับ
0: ลองนะคะโอเค
1: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหม
0: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
2: เรียนโยคะให้จบครบเวลาโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่จากผมมิสเตอร์อาร
0: ์แต่อายุเท่าป้าแมวเนี่ยมันจะไหวเหรอเล่นโยคะ
1: ถ้าใจสู้นะผมก็ไปได้ครับ
0: เอาไปได้เราก็ต้องสู้กันเลยนะไปกันเลย
1: ถ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับผมครับเชิญครับผมทางนี
0: ้
3: เพราะเหตุที่ว่าพยัคฆ์ร้าย2485นั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนาสวัสดิ์คุณนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
5: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
0: อ๋อเรื่องอาหาร
5: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
5: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
1: ัก
5: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก
1: ็
5: ด
1: ี
5: ค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมเกินไป
1: กางเกงยีนส์นี่ไม่ได้แน่ๆ
5: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของน้ำดื่มก
0: ็
5: เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆอย่าจิบเยอะนะคะ
0: นิดๆแต่หน่อยเวลาคอแห้ง
5: ถ้าคอแห้งจริงๆอะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู
1: ่
5: ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงร่างกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อกซ
1: ์ค่
5: ะมันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ยค่ะ
1: หน้าตาก็สดสวยด้วย
5: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่ะและช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทองนะซึ่งเราจะพาพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
3: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า2ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3. ไม่ควรดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
5: เราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
1: ค
5: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอก
5: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
1: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
5: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง
0: นี่ป้าแมวเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74จะไปเล่นยังไงโอ้ยแกป่านนี้
1: ครับผม
5: ไม่มีปัญหา
1: เล่นได้ไหมฮะ
5: ได้ค่ะ
0: ได้
5: ค
0: ่
5: ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือ
0: กาย
5: จิตแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยกันที่เราเคลื่อนไหวท่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกว่าอาสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลัก
1: ๆ
5: ด้วยกันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
1: ปราณายามะ
5: ใช่ก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้น

0: ออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไปอันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักไร้ไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาน
1: ะคะรักษาโรค
0: ใช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะยากร้าย
2: บำบัด
0: ได้บำบัดบำบัด
1: อย่างเช่นเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
0: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนั่งในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
1: เอียงขวา
0: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้น
2: เรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียว
0: ใช่ค
2: ่ะได้ยินเสียงระฆังตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
2: ด้านในด้านนอกแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
0: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
3: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยักไร้008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
0: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาชนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ฟลายนำฝ่าเท้าประกบกายแล้วกระพือปีกไปมา
2: เราเป็นผีเสื
0: ้อผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
3: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักร้าย008ของเราท่าทางจะก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยักร้าย2485ของเราถึงทำได
0: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือไปหาต้นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้าค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงลดลมหายใจออกรู้สึกถึงการรับอากาศบริสุทธิ์ไหมคะ
2: เออทำมาได้ไหมเนี่ย
0: ท่านี้ยืดขาสองข้างออกไปเราเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะปัจจิโมตาสนะหรือท่าครีมยืดแขนไปไกลๆให้หน้าท้องใกล้ต้นขาเราค่อยๆลดมือลงจับปลายเท้าถึงไหม
2: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
0: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลังสะโพกหายใจเข้าฝ่ามือดานยกก้นขึ้น
3: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยักร้าย008นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยักร้าย2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
0: ่บิดตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
2: ไหวไหมครับพยักร้ายของเรา
4: ก็สบายมากครับ
0: คราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
3: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยักร้าย2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอยยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับ

0: ยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยักร้ายศูนย์ศูนย์ไปของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
1: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาแขนข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
2: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
2: พยักไรของเราให้
1: พยักไร2485ผ่านค่ะส่วนพยักไร008ไม่ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยพยักไร2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
3: อ๋อชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
1: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบ อย่างเส้นที่ตึงๆที่ข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
1: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นกันบ้าน
2: ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผม
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยักไร2485แล้วก็พยักไร008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยว่ายท่อง
4: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
5: ้โอ้ดูหลอก
6: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไป
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ท้องและแล้วอีกครั้งนึงนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไว้ท้องของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่มสารสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: และนี่ก็พยักร้ายของเรา2485ครับผม
7: สวัสดีครับ
6: ครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
3: อ๋อค่ะ
8: พยักร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
6: ครับเฮ้ยเห็นนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
3: คุณพี่ก็ได้
6: คุณเอาคุณพี่แมวนะครับ คุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
3: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืด
6: ค่
3: ะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
6: คือ
3: ว่าหัวเข่าคงจะหมดเกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะว่า74ปีแล้วเนาะก็ใช้งานเขาอะค
6: ่ะแล้วที่มีโรคประจำตัวอยู่
3: มียังมีอีกค่ะ
6: ครับ
3: ความดันสูง
6: ความดันโลหิตสูงด้วย
3: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
6: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
3: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากจะทราบว่ามันเป็นความจริงไหมครับว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
2: ้โอ้ดูหลอก
3: เนาะ
6: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
2: นิยมกันมาก
6: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
2: ไม่โดนหลอกนะครับ
3: ไม่โดนหลอก
6: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
3: ใช่
6: อันดับแรกต้องมีท่าทาง
3: ที่บอกว่ามีลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
6: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจแล้วจะเป็น3ส่วนประกอบ
3: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเง
6: ี้
3: ย
6: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของป้าแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่ไหมครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่ไหมคร
3: ับ
6: การฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยในเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
3: เรากำหนดลมหายใจกันเนาะ
2: ครูคนสวยไม่ได้หลอกเรา
3: ใช่ใช่เน
6: า
3: ะ
6: แล้วก็อีกอันนึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมา

0: เยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่
1: าม
0: ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
1: แต่ผมก็ได้ลองครับชอบรู้สึกชอบมาก
2: ครับ
0: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นน
2: ะ
0: กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อม
2: เก
0: ี่
2: ยวกับหลังอะไรนี่ค่ะเส้นหลังอะไรนี่ไม่ค
0: ่ะใช่ครับแล้วก
1: ็
0: ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
1: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุไหมแล้วก็ทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
0: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยเป็นค่อยๆไปใช
2: ่ครับ
0: เพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
1: คราวนี้คุณหมอจะ
0: ครับ
1: ภาพรวมของสุขภาพ
0: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอายุเลขเจ็ดเนี่ยสามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วล่ะครับขนาดยังไม่ต้องตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยนะครับ
1: ก็ถือสรุปว่าสุขภาพของพยัคฆ์รายของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพก็สวยงามนะครับ
2: แข็งแรง
1: แล้วยังดูสวย
0: ครับ
1: ทางรายการครับมีประกาศนียบัตรมาให
2: ้
1: พยัคฆ์ร้ายของเรานะครับ
2: นี่ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ภารกิจสำเร็จนะครับ
0: เยี่ยมมาก
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก
1: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสาและก็พยัคฆ์ร้าย2485คุณแม่รุ่งการดาเบจมาพรขอบคุณมากมากครับผม
3: ครับ
2: คุณครับหมอ
3: ครับ
1: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองสวัสดีครับ
2: คุณค่ะ
1: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผมอะไรเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ผม
2: ว่าจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
1: ก็ต้องฝึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
2: อ๋อนี่โยคีเหรอ
1: ใช่ครับผม
2: ต้องอดทน
1: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
2: โอ้มาทำโยคะ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็น

0: สวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ1ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่ครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต าทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง

0: มาเจอกันก็ไม่มาเจอกันดีๆอะไรก็ไม่รู้แล้วมาให้เรามานั่งต่ออะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวหาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ไงครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีก
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวครับกลับหัวกลับหัวแค่นี้ไหวให้ผมช่วยไหมฮะ
0: เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครแล้วเนี่ย
1: ระยะร้าย2485
0: พยักร้าย008
1: สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบนจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับวันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
0: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
0: นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ย
1: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
0: ช่วยช่วยหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
1: ลองลองสักอีกสัก2ชิ้นครับ
0: ลองนะคะโอเค
1: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหม
0: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
3: เรียนโยคะให้จบครบเวลาโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่

0: ั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนาอสวกุลนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
3: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
4: อ๋อเรื่องอาหาร
3: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
3: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
1: ัก
3: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก็ดีค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อ่ะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมกันไป
1: กางเกงยีนนี่ไม่ได้แน่ๆ
3: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของน้ำดื่มก็เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆอย่าจิบเยอะนะคะ
4: นิดๆหน่อยๆเวลาคอแห้ง
3: ถ้าคอแห้งจริงๆอะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู
1: ่
3: ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงร่างกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อกซ
1: ์ค่
3: ะมันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หน้าตาก็สดสวยด้วย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทองนะซึ่งเราจะพาพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
0: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า2ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3. ไม่ดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
3: เราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
1: ค
3: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอก
3: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
1: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
3: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง
4: นี่ป้าแมวเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74นะจะไปเล่นยังไงโอ้ยแก่ป่านนี้
1: ครับผม
3: ไม่
1: ได้เหรอ
3: ได
1: ้ไหมฮะ
3: ได้ค่ะ
4: ได้
3: ค
4: ่
3: ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือก
4: าย
3: จิตแล้วก็วิญญาณ
4: ญาณ
3: สามอย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยกันที่เราเคลื่อนไหวท่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกว่าอาสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลัก
1: ๆ
3: ได้กันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
1: ปราณายามะ
3: ใช่ก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้นออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป อันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักร้ายไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษานะคะ
4: โรค
3: ช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะ
4: พยาก
3: ร้าย
1: บำบัด

0: บำบัดบำบัด
1: อย่างเมื่อเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
2: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนางในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
1: เอียงขวา
2: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีข
3: ึ้นเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะ
3: ได้ยินเสียงระฆังตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
3: ด้านในด้านนอกแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
2: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
4: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยักไร้008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
2: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาชนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ฟลายนำฝ่าเท้าประกบกายแล้วกระพือปีกอีกไปมา
3: เราเป็นผีเสื้อ
2: ผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
4: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักไร้ศูนย์ศูนย์เป็ดของเราท่าทางจะก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยักไร้2485ของเราถึงทำได
2: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือไปหาต้นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้าค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงลดลมหายใจออกรู้สึกถึงการรับอากาศบริสุทธิ์ไหมคะคราวนี้ยืดขาสองข้างออกไปเราเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะปัจจิโมตาสนะหรือท่าครีมยืดแขนไปไกลๆให้หน้าท้องใกล้ต้นขาแล้วค่อยๆลดมือลงจากปลายเท้าถึงไหม
3: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
2: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลังสะโพกหายใจเข้าฝ่ามือดันยกก้นขึ้น
4: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยักไร้008นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยักไร้2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
2: ่บิดตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
3: ไหวมั้ยครับพยักไร้ของเรา
1: ก็สบายมากค่ะ
2: คราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
4: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยักไร้2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอยยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยักไร้008ไปของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
2: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาแขนข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหั

0: าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
1: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
2: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
1: ครับพยักไรของเราให้
0: พยักไร2485ผ่านค่ะส่วนพยักไร008ไม่ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยไร2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
3: อ๋อชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
0: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบอย่างเส้นที่ตึงๆที่ข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
0: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นกันบ้าน
1: ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยักร้าย2485แล้วก็พยักร้าย008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยว่ายท่อง
4: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
1: ้โอ้ดูหลอก
5: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ช่วงห้องวิจัยไว้และแล้วอีกครั้งนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวท้องของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: และนี่ก็พยักร้ายของเรา2485ครับผม
6: สวัสดีครับ
5: ครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
3: อ๋อค่ะ
7: พยักร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
5: ครับเฮ้ยเห็นนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
3: คุณพี่ก็ได้ค่ะ
5: คุณเอาคุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
3: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืด
5: ค่
3: ะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
5: คือ
3: ว่าหัวเข่าคงจะหมดเกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะเพราะ74ปีแล้วเนาะใช้งานเขาอะค่ะ
5: แล้วที่มีโรคประจำตัวอยู่
3: มียังมีอีกค
5: ่
3: ะความดันสูง
5: ความดันเลือดสูงด้วย
3: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
5: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
3: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากทราบว่า
5: ครับ
3: มันเป็นความจริงไหมครับว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
1: ้โอ้ดูหลอก
3: เนาะ
5: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
1: นิยมกันมาก
5: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ไม่โดนหลอกนะคร
3: ับ
5: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
3: ใช่
5: อ
3: ัน
5: ดับแรกต้องมีท่าทาง
3: ที่บอกว่ามีลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
5: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจแล้วจะเป็น3ส่วนประกอบ
3: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย
5: ่
3: างเง
5: ี้
3: ย
5: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของพระแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่ไหมครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่ไหมคร
3: ับ
5: การฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยในเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
3: ขึ้นกำหนดลมหายใจอะเนาะ
1: ครูคนสวยไม่ได้หลอกเรา
3: ใช่ใช่เน
5: า
3: ะ
5: แล้วก็อีกอันนึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่
1: าม
5: ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
1: แต่ผมก็ได้ลองชอบรู้สึกชอบ
3: ดีมากเลย
5: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นน
3: ะ
5: กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อม
3: เกี่ยวกับหลังอะไรเงี้ยเส้นหลังอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ

0: ใช่ครับ
1: แล้วก็
2: เหมาะมาก
0: ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
2: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุไหมทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
0: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยเป็นค่อยๆไป
2: ใ
0: ช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
2: คราวนี้คุณหมอจะสรุปภาพรวมของสุขภาพ
0: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอายุเลข7เนี่ยสามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย
2: ่
0: างเง
2: ี้
0: ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วครับขนาดยังไม่ต้องตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยนะครับ
2: ก็ถือสรุปว่าสุขภาพของพยากรณ์ของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพก็สวยงามนะครับ
3: แข็งแรง
2: 14แล้วยังดูสวย
0: ครับ
2: ทางรายการครับมีประกาศนียบัตรมามอบให
3: ้
2: พยากรณ์ของเรานะครับ
3: นี่ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ภารกิจสำเร็จนะครับ
0: เยี่ยมมาก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมาก
2: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวจีนวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสาและก็พยากรณ์2485คุณแม่รุ่งการดาเบจมาพรขอบคุณมากๆครับผม
3: ขอบคุณครับหมอ
0: ครับ
2: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
3: คุณค่ะ
2: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวคุณมากๆเลยครับผม อะไรเนี่ย สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับผม
3: ว่าจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
2: ก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
3: อ๋อนี่โยคีเหรอ
2: ใช่ครับผม
3: ต้องอดทน
2: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
3: โอ้มาทำโยคะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคง

0: ทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: อยู่ไหนเนี่ย
5: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
4: เล่นอะไรอ่ะ
6: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
7: ๆไม่เอาละคุณใจเย็นๆนะ

0: ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยไอ้ไปสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออก

0: จากบ้านตอนกลับมาบ้านอย่างเง
1: ี้ยแม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์เนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างงี้ค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าเออไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยเออจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างนี้คือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่คิดพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นแล้วเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เอ๊ะเป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างนี้อะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
5: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
4: ่
5: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย
4: ค
5: ุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
4: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
5: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
4: ๆ
5: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่า เราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างเงี้ยไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
4: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละคุณหมอว่ายังไงอะคะ
5: คุณหมอจริงๆแล้วก็ เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
4: ค
5: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
4: ม
5: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
4: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
5: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะเอ๊ะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่
4: อ
5: นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
4: ค
5: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเรารู้สึกเพราะเราคลุกคลีคุณแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่ที่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: คร
4: ับ
5: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: ครับ
4: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
5: ผม18 19ตอนนั้น
4: 18 19
5: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี
4: ้
5: แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
4: ค
5: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรเงี้ยครับก็เอ๊ะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติๆอะไรเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยฮ
4: ะ
5: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆเหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆเหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเหรอหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
4: ้
5: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
4: ม
5: ที่เรารู้จักครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
4: ้
5: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดิน จนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดครับตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทานอิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
4: ่
5: ครับ
4: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
5: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
4: อ
5: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้กันความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนก็เปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
4: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวัตมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวัตมากๆค่ะ
5: ยินดีครับ
3: ก็ต้องขอขอบคุณตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
6: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้น คือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่จะไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนอาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษาสองแบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งนึงที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นน่ะเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาแวงแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
3: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
7: อาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

โอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตื่นสายอุ๊ยตายอุ๊ยตายอุ๊ยตาย
1: โอ้โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันหรือวะเฮ้ยไปไหนอ่ะ
2: อ
1: ้
2: าวเดินเร็วหน่อยสิโอ้โห
1: ไม่ปลุกอ่ะ
2: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
1: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
2: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
3: หุ่นใหญ่พาซ่า
1: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
2: ใช่สิ
1: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไม่ถามเขาให้ชัดเจน
2: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
1: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
3: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอีทสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
1: โอ้โหลุงเมื่อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
4: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
4: จ้าให้มีน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
1: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆเหรอ
4: คร
1: ับ
2: หยุดใหญ่เลย
4: นี่ไงเห็นมั้ยนี่ไงเห็นมั้ยชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได
2: ้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
1: มาด้วยกันแท้
4: ๆหวานไหมคร
1: ับ เฮ้ยอร่อย
4: อร่อยมาก
2: อร่อยก็ไปกินบ้านสิมีแก้ว
4: ถ้าเราทำน้ำตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยเนี่ยนะพระอ่อนเนี่ยตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
5: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
4: เราไม่เอาก็
5: เอา
4: น้ำตาล
5: เ
4: น
5: ี่
4: ยน้ำตาลได้มากกว่า
1: ผมเขย่ามาให้ละลองใช้นิ้วป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูทำไมเราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
2: เฮ้ยมันหวานแบบธรรมชาติ
1: เนาะ
2: หวาน
4: หวานหวานแบบเย็น
2: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
3: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
1: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่ได้เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
4: อ
1: ๋
4: อเหรอ
1: เห็นได้ยินมาว่าไอ้โรคนี้นะฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหม
6: ก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
1: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆไหม
6: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
1: โอ้น่ากลัว
6: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้แล้วลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะทีปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะ
1: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
6: ใช่มาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
2: โอ้ยที่รุนแรงแล้วเน
6: ี่
2: ย
1: น่ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
6: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะไวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็ด
1: ปิดออกมาอย่างเงี้ย
6: ใช
1: ่อ๋อโอเคอันนี้เข้าใจว่าทีมงานเป็นอยู่คน

0: มาสวนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
1: โอ้นี่นะ
0: อ่อนน้ำหวานนะครับมะพร้าวหวานก็หอมธรรมชาติแล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
2: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ยพอเปิดมาเป็นหอมหกว่ะ
1: เห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ
3: ้เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
2: เป็นไง
3: คุณ
4: ไม่ได้กินน้ำ
1: เลยไม่ทำคุณเลย
2: ทำไมไม่บอกก่อนเล่า
1: หมอมีสารไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
2: เป็นไร
1: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
4: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารยับยั้งนิ่วก็คือพวกซิตรเอทการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
1: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
4: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งครับนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยากคร
0: ับ ก็ป้องกัน
4: แค่ป้องกันใช่
1: แต่ก็ถือว่าดี
4: ครับ
1: กับระบบทางเดิน
4: ปัสสาวะของเรา
1: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
2: โอ้นี่ตามทำพิซซ่า
1: พิซซ่าอะไร
0: เดี๋ยวขึ้นแล้วน้ำตาล
1: นี่น้ำตาลมะพร้าว
0: น้ำตาลมะพร้าว
1: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
0: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรแล้วเนี่ย
1: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะงวด
0: ก็กลับได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
1: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
5: ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
5: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
4: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
0: อ๋อ
2: หนักทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
1: หมอโอเคไหม
4: ได้อยู
2: ่โอ้
1: ได้อยู่
2: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับม
0: ันถ้าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
1: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
2: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กิจเดินเนี่ยก็เนี้ยไปได้ด้วย
1: เหนื่อยใจใช่ไหม
2: วนกลับได้ด้วยเหรอ
1: ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตู้สอนยูเทิร์นไหมไม่ต้องหลุดจาก
2: โอ้ยอยากไปเลย
1: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนานแล้วใช่ไหมครับ
0: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยแหละ
4: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับลุง
0: 70
2: ครับเฮ้ย70เหรอ
1: และอายุเท่าไหร
2: ่7
1: แต่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้ง อันนี้เสร็จแล้วฮะ
0: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บนะ
2: นี่เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
1: น้ำตาลก้อน
2: น้ำตาลก้อนโอ้โห
1: ไม่ได้มีอะไร
2: เลยผมไม่ทำ
0: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
1: แต่หลายคนไม่รู้ว่าอาอีเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
2: ค่อยยอดกันปริบปริบปริบปริบปริบส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
7: ย ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
2: เฮ้ยอย่าง
0: น
2: ี้เลยเหรอ
0: เนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
2: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
0: กลางก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆกระทุ้ง
1: มันซึมลงไปเองอ่ะ
0: ให้มันลงไปตรงก้นไง
1: อ๋อผมเข้าใจนะ
0: ใช่ไหม
1: คือเราหยอดแบบนี้เราผ้าขาวบางมากั้นเอาไว
0: ้
1: เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแค่โอ้โหสุดยอด
4: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหร
0: ือ
4: เ
1: ปล่า
0: ใช
1: ่โทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
4: เฮ้ยจริงๆต้อง
1: แบบทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
4: น
1: ี้ใช่ไหมครับ
4: ออริจินอลออริจินอล
1: มันชิมได้ยังครับ
5: ได้แล้วค่ะ
1: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
5: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
1: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีลองเลยครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยเฮ้ยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดๆอย่างนี้เลยอ่ะ
2: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
1: ้โอ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ

0: รุ่นใหญ
1: ่รุ่นใหญ
2: ่รุ่นใหญ
3: ่รุ่นใหญ่พาซ่า
4: ปัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
0: สุเทพ and the Zack
4: บอกให้ฟังไหมเพลงที่ดัง
5: มีหิ่งห้อย
4: ท่าเต้นตรง
5: ป่าลั่นปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะป่ะอันนี
4: ้มันริบหรี่มากไง
5: แต่ปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่ว่า10ปีที่แล้วหรออ
4: ๋อใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
5: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
4: ยิ่งเราเป็นทรีโออ
5: าทีโออ
4: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
5: ค่อย
4: ๆ
5: ย่อก่อนปริบปริบปริบปริบปริบปริบส่องแสงตอนนี้ผมเป็นเคิร์มแล้ว
4: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
6: กูว่าเล
4: ยไม่ได้มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
5: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจอยากจะจับเจ็บกุบจูบเจออะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนัดเพราะแกเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้
7: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
4: อย่างนั้น
5: เฮ้ย
7: ดังดังไหมครับดังไหมคร
5: ับ นี่ดูตา
7: โอ้โหงี้เลยเหรอคร
5: ับโอ้โหภาษาไม่รู้โคตรโคตร
4: รู้จักวง Be My Guest ไหม
8: ผิดที่เราเจอกัน
4: เห็นไหม
7: อันนี้
4: เคยฟังไหม
7: ของคุณก๊อฟอ่ะ
4: คนอื่นร้องแต่ผมแต่งผมแต่ง
9: คือการอั้นฉี่ครับ
10: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
11: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
4: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
7: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
5: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
7: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมาตัวคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
4: เสื่อมตามวัย
7: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
4: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
7: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมาตัวมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
4: เป็นไหม
5: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
7: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้ว
5: แต่ว่าอย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆนี่มันเกิดจากอะไรครับ
7: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
4: ผิดปกติใช่ไหม
7: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
4: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
7: ใช่
4: เพราะอากาศมันร้อน
7: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงมันแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
5: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมัน
7: จริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
5: ใครจะมากน้อยแล้วแต
7: ่ใช่
4: เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
7: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผ่าตัดเอานิ้วออกขอโทษนะครับประมาณเนี้ยครับ
4: ฮะ
7: ปลามือก็เป็นธรรมชาติอะครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมากของขวาน
5: ุ่มเลยไม่ตกใจเลยนะ
4: คุณจะตกใจนี่เขาผ่ามากับมือแหมเขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
5: เออเลยผมไปรู้เฮ้ยไหลละ
4: เหือ
5: เหือดิข้างหลัง
4: ตกใจอยู่ว่าเออไหลแล้วนิ้วไหลแล้ว
5: เหือ
4: เห
5: ือ
4: เหือไหมงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
7: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกอันนี้ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
4: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
7: อาการก็หลักๆผมว่ามี2 อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
4: ครับไออีทเป็นป่ะ
5: โอ้โหถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่นี่ไง
4: ปวดไปดวง
7: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
4: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
7: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
4: โอ้โหอย่างอาอีทอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายไหม
7: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
5: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
7: ผู้หญิงก็มีครับ
4: ผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
7: เข้าห้องน้ำ
4: อย่าอั้น

0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
1: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ1ตัวใช้เวลานานแค่ไหน
2: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้2ตัว
1: ทำไมมันนานน่ะลุงมันมีรายละเอียดหรอ
2: เพราะมันจะสัตว์อย่างนี
1: ้ยังไงอ๋อมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
2: แล้วไหนจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
1: แล้วก็แปะไอ้แล้วก็มาสติ๊กเกอร์เนี่ยนะกว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
2: ครึ่งวัน
3: ต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยว่าไม่ขึ้นโอ้โ
1: หลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
2: โทรมาได้ทุกวัน
1: อ๋อลุงพร้อมมาได้
2: ฉันอยู
1: ่กี่โมงถึงกี่โมง
2: ทั้งวันเลยก็ได้
1: จริงป่ะ
2: จริง
1: 4ทุ่ม
2: ยัดระวังเลยก็
3: ให้รู้สิเบิ้ล
2: ใช่ว่าไม
3: ่ให้รู้สิเบิ้ล
2: ไม่จริง
1: โอ้สุดยอดจริงๆทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ฉันทำมาตั้งอายุ14
1: 14
2: เมื่อกี้ก็15อายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากใช่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกขาด
3: อ๋อใช่ที
2: ่ผมจะทิ้งโยนแล้วพอนั้นเราต้องจับเงี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือห้ามโยนสุราห้ามโยน
1: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
4: า
1: ะ
4: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
2: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
1: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
2: ลอยขึ้นไปแล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือแข่งทรายอย่างเดียว
1: อ๋อเหรอ
2: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะทรายไปอย่างนี้ทรายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันทรายแค่นี
1: ้ทรายแบบไหนคะแนนถึงจะดีทรายเยอะ
2: ทรายแคบทรายทีทรายแคบทรายทีทรายเร็ว
1: ลุงจ๋างั้นขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมคร
2: ับ ได้
1: มือลุง
4: นิ่งๆเนาะ
1: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแนวนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก
2: ็แผ่นเดียวก็ได้ไง
1: กรีดแล้วก็มาพับๆๆนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะเปล่าอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
5: ครับ
1: เราเล่นว่าวไม่ได
5: ้ทำไมล่ะคร
1: ับ อาอีไปเช็คดูแล้ว
3: 1ลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
1: ทำไมอ่ะ
3: ผู้หญิงมีเนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลยครับ
1: คือคักอยากจะอวดหญิง
3: ใช่อยากจะอวดหน่อย
1: โอ้ยตายละแปดจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
4: อ
3: ัน
4: นี้เหรอครับ
3: เอาลองเข้าปากดูเวล
1: าโมจิสตูตายเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอลเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนั่
3: นแหละ
1: เหรอกินพวกเสียงดีงี้เลยเหรออ
3: ืม
1: เยอะมอนติ
3: พอไปร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะหรือเปล่า
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
0: ครับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
1: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
4: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
1: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
4: ่ใช่
1: มันขับของเสียออกมา
4: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรตรงนี้อะไรออกมา
1: เราจะไปอั้นไว้ทำไมอ่ะ
4: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
7: ไม่ดีแล้ว
4: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
7: น้อยไป
1: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็ดมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
4: คนที่ถือป้าย
1: นะนี่เราเขียนเมื่อกี้เลยครับอ้าวหมอตอบเขาหน่อย
4: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนตอนไหนไม่ได้จะไปจะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
3: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
4: ใช
3: ่ผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
4: จะเล็ดออกมา
3: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
4: ชาวบ้านจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกอะไรพวกเอ็นผัง

0: ผื่อที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
1: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่าน่าจะเป็นกันพอสมควร
0: ใช่
1: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่อ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
1: ปัสสาวะร่างกายของเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
0: 200ถึง400 500ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
1: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างนี้เขาไม่ปวดไหม
0: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
1: ผู้ใหญ่ที่ใส่เขาเรียกอะไรนะทำเพื่อความสะดวกในการขับถ่าย
0: คร
1: ับ แล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
0: อันนั้นก็ไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
2: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
1: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
0: ้ครับ
1: เราดูแลได้
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
0: ครับ
1: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
0: ครับ
3: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพรับอีกนะครับ
1: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
4: กับโอ้พูดน่ากลัวมากเลยอ่ะ
1: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะแ
1: ม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
5: ่
1: ย
5: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
1: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
5: กับชาติให้หวาน
1: กับชาติให้หวาน
4: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
5: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
1: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
5: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
1: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
5: ใช่
1: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
5: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บรเพชรจะแข็ง
1: ลอกไส้
4: ทุกครั้งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
5: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากอะเนี่ย
5: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบรเพชรหายขาด
1: ว่า15วันผ่านไป
5: ความเค็มยังอยู่ในเนื้อบรเพช
1: ร
5: ต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคายความเค็มค่ะ
1: ขายถุงเท่าไหร
5: ่กิโลละ700ค่ะ
1: เออคุ้มอยู่ต่ออ่ะต่ออ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
5: อันนี้ถ้าสมมติว่าหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าคายความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
1: ครับ
5: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บรเพชรสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบรเพชร1น้ำตาล3กิโลค่ะ
1: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
5: ใส่แล้วค่ะ
1: ก็กลายเป็นแบบนี
5: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แช่ไว้เลย
5: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
0: แต่700ก็คุ้มนะ
1: คุ้ม
5: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
0: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
5: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนปลาขี้นกมะละกอลูกตำลึงอะไรเงี้ย
4: มากับชาติหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
1: ผู้ตายนะแปลกจังเลยอ่ะ
4: เฮ้ยหวานนี่มะละเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
0: เผ็ดอ่ะ
1: แต่มาหมอที่มาเนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
0: ก็มีความเผ็ดนิด
1: ๆบางมาก
0: แต่มันบางอร่อยดี
1: พริกแบบเผ็ดบาง
4: ๆเฮ้ย
1: อะไร
4: อร่อย
1: แหมจริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
4: เฮ้ยอร่อย
1: ให้มาลอง
4: เวลาวูดจัสต์
1: ผู้ตายเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
4: ครับเนอะ
1: เหรอกินปุ๊บสิ่งดีงี้เลยเหรออ
4: ืมเลมอนทรีเวฟ
1: เลมอนทรี
4: พอไปร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะว่ะนั่งเลย
1: เฮ้ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะหรือไหม
0: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานอ่ะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
1: กินแค่พองามอ่ะ
0: ครับ
1: พอหายยากแค่หมดจานเนี่ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
0: ่น้ำตาลขึ้น
1: น้ำตาลขึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
5: จ้า
1: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า มันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหม
0: อ
1: มันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
0: ผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
2: ข้าวมาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะนะ
1: ฮะ
2: มันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
1: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
6: ลุ่นใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับและอีกเพลงนึงที่ดังมากป่าร้องป่าลั่นต้องไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
4: ก็บอกป่าร้องก็ร้องเลยดิอันนี้ก็บอกป่าลั่นก็ยัง
1: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากแต่นิดนึงครับพอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะอาจจะให้อีกนิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
4: พอดีเดียวพดีเดียวพอไปเยอะ
1: อาจจะคิดว่าเราเล่นอะไรกันไม่เล่นอะไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึงๆเอา
4: แฮ
1: ปปี้หวยเยอะ
3: รุ่นใหญ่พาซ่าตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือก

เจริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่จะดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันอันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่1 2 3ไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติ

อย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันละก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยกันเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกก่อนที่เขาเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอจอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งกับเรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีจากวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสักหกโมงก็จะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างเมื่อปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ยหกโมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดย
ขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นเขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักละภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอการที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นแล้วจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความรู้มีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรอ่ะแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะจริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ย
เขาจะเดิน

เออจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่เนี้ยอย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงอ่ะนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือละก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์ผมก็บอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้ก็คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่จะอย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายตัวนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นน่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกขอหรือจนกขกกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้ก็เรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็
ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำอีกทีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะเพราะนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสตินี่เป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนแต่นี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี่เขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มาสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกล่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์เรียกรู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเขาเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิด
ขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือ

สติที่จะช่วยให้เราเขาเรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้ไอ้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวนี้ต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่ไหมอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้โต้ด้วยคำหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาแล้วปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะมันเป็นเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารนั่นคือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรถธรรมรัตเรายังคงอยู่กันที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานะคะนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะโดยในครั้งนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้นำเอาหลักธรรมคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่น่าบูชา8ประการมานำเสนอในรายการด้วยจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ

เป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่ออยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนใช่ไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วเมื่อวานเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ท่านน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมด

เหล็กก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอเจ้าไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงตัวโตมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอเสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพนึงดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเรือบาทดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึง2คนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงนะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบานไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเลยท่าน4ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรเป็นแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเพื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอ้พี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายทั้งนั้นที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่า
งบไม่พอ

ครับมีไหมงบไปพอมีไหมเอาเท่านี้นะครับเอาที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมามันฉันมาบรรยายอ่ะบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ใช้บุคคลเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีมาอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงตรงครับไม่ได้เดี๋ยวมันเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพื่อต้องฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอ แต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนๆเป็นอย่างเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่ปกติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมันฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยมาเซ็ตยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยินดีๆไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพบุรุษเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีนะแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่าน
แต่ปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท้องพระโรงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังกฤษท่านเมื่อสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้างเท่านั้นเองท่านคุณนาบอกพระองค์ก็มีพระโอรสองค์เดียวไม่ใช่เหรอและถ้าตาบอดสองข้างต่อไปนะฝรั่งเศสเราก็ต้องมีพระราชาตาบอดและจะบริหารบ้านเมืองยังไงขอพระราชาอภัยโทษไอ้สองคนผัวเมียมันนึกได้อย่างนี้มันก็ขอพระราชาอภัยโทษผมบอกงั้นไม่เอาโทษพระราชาบอกไม่ได้กฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์รับสั่งให้จับแล้วให้แทงตรงนั้นท่านโอ้โหท่านเอ้ยมันสยดสยองนะท่านนั่งเฉยจับพระราชโอรสล็อกคอท่านแทงลูกตาเลยพอแทงข้างท่านบอกพอแล้วอามาบอกอ้าวเห็นว่าพระองค์ทำตามกฎเกณฑ์มานี่เอาเหล็กแหลมมานี่แล้วพระองค์ก็ถือเหล็กแหลมลูกมันไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แทงตาตัวเองข้างสองข้างไหมถือว่าสองข้างไหมนี่คือกฎเกณฑ์อ่อนนักมันก็อยู่ไม่ได้ท่านใจดีเกินไปจนลืมกฎเกณฑ์ห้ามพ่อแม่ที่มันเอาลูกมาอยู่เนี่ยเพราะไม่มีกฎเกณฑ์เทวดาสามองค์ที่ท่านรู้จักศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีสามองค์ท่านพระอิศวรเสกสร้างพระพรหมสั่งสอนพระนารายณ์บันทอนความชั่วนักปกครองจะต้องมีอารมณ์สามอารมณ์จำไว้นะท่านผู้ชมก็ต้องจำว่าจะปกครองลูกปกครองคนก็ตามหนึ่งเสกสร้างเป็นพ่อแม่ทำเสกสร้างไหมท่านเสกสร้างไหมอะไรไม่มีต้องเสกให้มีไม่อย่างนั้นลูกเต้าลูกน้องอยู่ไม่ได้การเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเสกท่านนะท่านให้มีอยู่ให้มีกินให้มีศีลให้มีศักดิ์ให้อยู่กันด้วยความรักให้มีหลักประกันชีวิตให้มีจิตผ่องใสมันต้องให้เป็นตอนนี้สั่งสอนล่ะผมเป็นหน้าที่ของพระพรหมต้องค่อยๆสอนหาความรู้มาสอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอนนั่นถ้าไม่เชื่อล่ะก็เป็นหน้าที่ของพระนารายณ์บันทอนความชั่วพ่อแม่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเป็นพระสามองค์นี้ในตัวเองเสมอมันถึงจะนะลูกถึงจะดีลูกน้องถึงจะดีแต่ถ้าโดยปกติแล้วท่านแบบครูอาตมาเหมือนกันอ่ะเวลาเข้าไปโรงเรียนป.1ทีแรกครูสง่ากิจพิทักษ์ท่านก็เดินมาปฐมนิเทศนักเรียนท่านก็ขยับขาเนี่ยในฐานะมาเป็นลูกศิษย์นะครูเป็นครูใหญ่ครูก็จะสอนเธอ3เรื่องครูจะมีอารมณ์3อารมณ์น้ำเย็นลูกยอกอไผ่น้ำเย็นลูกยอกอไผ่แล้วท่านอธิบายน้ำเย็นคือปกติครูก็ไม่ต้องโกรธเธออยู่แล้วถ้าเธอเป็นคนดีเชื่อฟังครูนะฮะครูก็สบายใจลูกยอถ้าเธอทำได้ดีมีรางวัลครูก็จะชมเชยเธอให้รางวัลเธอแต่ถ้าเธอไม่เชื่อก็เนี่ยกอไผ่ครูก็จะมีไม่เหลียวหรือถ้าเด็กเล็กเกินไปตีแล้วมันเจ็บใช้บอลเพชร1ละองคุลีกินเข้าไปแล้วเธอก็ต้องเลือกเอาว่าเธอจะเอาไม่เหลียวหรือบอลเพชรท่านจะเอาไหนท่านอาตมาขอเลือกไม่เหลียวเถอะท่านบอลเพชรกินแล้วนู่นอ้วกแตกไปยันนู่นท่านปรี๊ดนั่นแหละเล่นไม่เหลียวดีกว่าครูบอกว่าครูใหญ่ตีผมเถอะครับไอเด็กก็ไปยืนเรียงนะท่านนะถ้าทำผิดนะฮะบางเรียนสายตีผมนะครับแต่พอครูตีแล้วรอยไม่เลวมันเตือนใจว่าเราไม่ควรทำผิดตั้งแต่นั้นมาไม่เลวท่านท่านมาดูว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการลุ้นยิ้มมาท่านไม่เป็นไรอย่าอารมณ์สูงไม่ได้อะไรกันเอาอะไรมาฉันกินเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ท่านรวยก็รวยจนก็จนเถอะถ้าอารมณ์นี้เราไม่มีทางท่านแล้วจะอยู่ยังเหงาอ่ะใครมันจะเข้ามาท่านมีใครเข้ามั้ยคุณยายเป็นไงบ้างหนูนี่ๆมีเสียงนี้มั้ยเดี๋ยวเถอะมีมั้ยฉันถามหลานไม่กล้าโกหกพระหรอกแม่มีมั้ยหนูมีมั้ยเกดจำไว้นะอะไรแล้วไปมีความสุขไหมท่านไม่มี

อย่าไปทำอารมณ์นั้นนะท่านเป็นผู้ใหญ่นะจะไม่มีใครเข้าหาเลยหาพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีไม่เป็นไรพ่อข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมที่สิงห์บุรีอ่ะหลวงปู่บุตรดาไม่รู้เรื่องเลยเหรอที่หน้าท่านยิ้มตลอดยิ้มจนรอยยิ้มเนี่ยตั้งหน้าเลยท่านถ้าไม่มีตรงนี้นะคนแก่บางคนเนี่ยท่านมีแต่ตรงนี้เนี่ยคนแก่บางคนมีแต่ตรงนี้ท่านไม่มีตรงนี้ต้องดูด้วยนะท่านถ้าถามอะไรก็ตามอ่ะหลวงปู่จึงเป็นที่รักนะท่านแล้วท่านยิ้มตลอดจนกระทั่งแก่ตัวไม่ถึงสามศอกเอาถ้าไปนั่งปลกเดินเดินนะเขาจับท่านนะอาจีวรใส่มัดอกจับนั่งบนธรรมาสท่านก็นั่งยื่นอะไรมาให้เขาพรมน้ำมนต์ท่านไหมผมท่านเอาแป้งบีบใส่หน้าแฟดแฟดใครจะผมน้ำมนต์หลวงปู่บุดาไม่ได้นะท่านใช้แป้งเด็กอะต้องเอาหน้ามาให้ท่านแล้วบีบแป้งใส่หน้าแฟดแฟดอันนั้นก็ลูบแล้วก็ยิ้มไปท่านแล้วถามอะไรจะท่านอ่ะไม่เป็นไรพอดีไม่มีติใครเลยท่านคนมันที่แย่งกับปฏิบัติวันหนึ่งท่านนั่งรถไปชนะมันรถไปคว่ำตรงอำเภอนครหลวงโคลมท่านดึกแล้วลงข้างถนนไปเลยฮะตำรวจไปนะพอรู้ไปรถหลวงปู่ใช่ไหมท่านข้างเขียนรถหลวงปู่บุดาท่านทำไงท่านดันรถท่านดันรถให้พลิกตะแคงอ่ะมันหงายท้องเนี่ยเอาไอ้คนขับออกมาก่อนเลือดอาบเชียวไอ้คนขับก็ร้องไห้บนร้องทำไมหลวงปู่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยท่านหลวงปู่อยู่เบาะหลังอ่ะป่านนี้หลวงปู่เป็นอะไรไม่รู้ไอ้ตำรวจมันก็งัดหลวงปู่ออกมาค่อยๆดึงออกมาท่านค่อยว่าหลวงปู่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรพอดีวินาทีสุดท้ายท่านจะไม่เป็นไรหลับตาด้วยนะท่านนะไม่เป็นไรพอดีเป็นความประทับใจท่านเนี่ยหลวงเตี๋ยวัดโพท่านเล่าให้อาตมาฟังผมเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณและคนชาวห้อมล้อมหัดเป็นผู้ใหญ่ใจดีบ้างเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งทำบุญกุศลไปเขาบอกบุญอะไรมาก็ทำไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมท่านมากน้อยเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมพระนี่เขาไม่ว่าหรอกไม่ทำน้อยเขาไม่ว่าแต่เขาจำน้อได้ทำบุญเนี่ยทำมันบ่อยๆเพราะว่าวันๆถ้าไม่ได้ทำบุญจะทำอะไรเนี่ยท่านชีวิตของคนเราทำอะไรอาตมาก่อนมานี่ทำไมมาสายรู้ไหมโมแต่ไปปอกหัวหอมหั่นกระชาไม่ใช่หั่นอะไรท่านอะไรตะไคร้ใบมะกรูดต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระแล้วค่อยมาโยมก็ถวายปลากระป๋องให้กระป๋องใหญ่ๆอ่ะห้ากระป๋องมีปลาทูน่ามาเอ้ยต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระดีกว่าไม่ต้องใส่กะทิปลากระป๋องต้มได้สองอย่างยำก็ได้ใช่ไหมยำได้ไหมยำก็ได้ต้มขาได้ไหมต้มขาก็อร่อยแทนไก่นะต้มอะไรต้มเปรี้ยวๆก็ได้แล้วคั่วพริกใส่เยอะๆหอมท่านคล้ายๆต้มโค้งอ่ะเพราะอะไรทำไม่ได้ทำบุญนะเราไม่ได้ใส่บาตรเหมือนคนเนี่ยจนพระก็บอกว่าเจ้าคุณราชวิจิตรเขาทำอะไรเขาบ้าทำกับข้าวเหรอไม่ได้บ้าท่านเพราะชีวิตคนเขาใส่บาตรเราไม่ได้ทำกับข้าวถวายพระมันใจมันห่อเหี่ยวท่านพระได้ฉันของเราแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วไม่มีใส่ชูรสอร่อยเนี่ยครัวพริกอย่างเนี้ยเผ็ดคามือนะฮะ จริงๆทำวันไหนอยู่ว่างท่านนะต้องทำกับข้าวเลี้ยงพระวันละอย่างหรือสองอย่างต้องรู้จักขอพระด้วยไม่มีอะไรก็ปลาเยอะๆท่านหลนปลานะขั่วพริกหอมกระเทียมใช่ไหมท่านทำแค่อีสานน่ะผักก็ไปซื้อตลาดตรอกหม้อฉันก็เข้าไปนั่นแหละอาหารก็ได้ท่านละอะไรท่านเงินก็ได้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญแล้วขอให้พวกเราเข้าใจว่ามากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่โคศกเห็นไหมโฆษกมันดีงานวัดเนี่ยอ้าวบัดนี้คุณแม่สมถวันได้บริจาคมาแล้วนะ 10,000 บาทแล้วคุณแม่ไม่ได้มาเองให้ลูกสาวมานะลูกสาวชื่อนั้นชื่อนี้ขอคุณแม่และลูกหลานชลพฤกษ์รีสอร์ทจงประสบความสุขความเจริญอะไรนะหลับให้ได้เงิน 10,000 ใช่มั้ยตื่นให้ได้เงินแสนแข็งแขนให้ได้เงินล้าน

ใช่ไหมนั่นแหละเขาก็อวยพรนั่นแหละใช่ไหมท่านชื่อมนุษย์เราเนี่ยท่านปกติมันมีคนด่าไหมด่าไหมท่านเราสวยกว่าเขาชอบเราไหมไม่ชอบเราหล่อกว่าเขาชอบไหมท่านไม่มีใครชอบอะไรที่เราดีกว่าเขาไม่มีใครชอบแต่ถ้าถึงเวลาทำบุญปุ๊บจะมีคนชอบเราแล้วจิตใจเราจะแช่มชื่นมันจะเป็นน้ำบำรุงหัวใจท่านแล้วบุญมันก็ดีอย่างนะบุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตบุญบำรุงจิตสังขารบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานบุญกุศลเพื่อผู้วายปลานบุญกุศลเพื่อนิพพานในอนาคตทำบุญอย่างเดียวได้7อย่างจริงไหมจริง1บุญสะเดาะเคราะห์มาท่านจะประคุณมีเคราะห์มีโศกอะไรขอให้หมดไปด้วยบุญนี้อธิษฐานอย่างหนึ่งแล้วนี่บุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตอายุยืนยาวจะ2แล้วนะบุญบำรุงจิตสังขารพอทำแล้วจิตใจชุ่มชื่นจะประคุณสาธุบุญกุศลเพื่ออะไรลูกหลานใช่ไหมอธิษฐานได้ไหมอธิษฐานลูกหลานไหมเวลาทำบุญแต่ละทีอธิษฐานไหมอธิษฐานไอ้ลูกหลานมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่รอดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าพ่อแม่ปยัตยาอธิษฐานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานจะประคุณปีนี้ขอให้คนมาเช่าที่เยอะๆนะมาซื้อกิจการมีโรงแรมอะไรนะโรงแรมอะไรนะวังตะไคร้เอามาดูว่าบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานใช่ไหมบุญกุศลเพื่ออะไรผู้วายปราณอุทิศกุศลไหมทำบุญนี้แล้วขอให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ปุญญาตายายด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเริ่มใส่ศรัทธาวันนี้จงมาอวยพรบันดาลให้อุปัชฌาย์อาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกาวงวานจงเกษมสำราญทั่วนางกายปสุริยันตจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้นสมบูรณ์อินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนฝูงทุกไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แข่งเครื่องขัดจองเวรลังผานตีดากันไว้ด้วยใจเป็นผานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่พ้นอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกัจจายจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานไม่ใช่อธิษฐานอย่างนี้ไหมเอาคำอธิษฐานเนี่ยไปถ่ายจากหนังสือวัสดุให้โยมท่องให้ได้ให้หมดไม่งั้นโกรธนะแล้วมันได้ไม่หมดแต่เสียคุณคนสุภาพผู้ไหวปานใช่ไหมท่านแล้วผู้ไหวปานรักเราไหมรักเราผีมันมาเนี่ยตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่มีที่ไหนไม่มีผีในโลกเพราะฉะนั้นอุทิศให้มันแล้วมันก็รักเราเขาก็มีความสุขบุญกุศลเพื่ออะไรนิพพานในอนาคตนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเนี่ยหัดทำบุญแล้วเราก็เอาแบบพระสันดอนนะท่านพระสันดอนท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็บริจาคทานใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บเห็นคนจนเนี่ยท่านบอกแม่ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทรัพย์อะไรอันใดของเราบรรดามีนี้ประสงค์จะทำทานพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ทรงบันดาลประหลาดนักจึงส่งทรัพย์ให้พระลูกรักพันตำลึงจึงว่าพ่อถ้าพ่อพึงฉันใดจงให้ตามปรารถนาเอาเงินใส่มือลูกนี้เกิดวันแรกคนไหว้ลูกแล้วท่านเด็กเกิดทันทีพูดได้พูดได้ไหมเด็กเกิดพูดได้ไหมมีไหมฮะน่าจะพูดได้ไหมพระสันดอนกับพระพุทธเจ้าน่าจะพูดได้ไหมน่าจะได้ไหมมันต้องได้ท่านคนเกิดมาเนี่ยเดินได้ไหมท่านแต่พระพุทธเจ้าเดินได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ้าวเป็นไปได้ไหมได้ไงแล้วพูดเกิดมาแล้วพูดได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมลูกไก่สิท่านลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเจาะไข่ออกมามันเดินได้ไหมอ่ะมีกี่ตีนลูกเจี๊ยบแล้วก็สองตีนใช่ไหมท่านสองเท้าใช่ไหมเดินได้ไหมพูดได้ไหมก็พูดได้ไหมล่ะก็มันพูดได้เจี๊ยบเจี๊ยบมันนึกไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยใช่ไหมเกิดมามันกินได้เลยไหมเจออะไรกินได้เลยบอกแม่ซับซับซับซับทำไมพระเจ้าเกิดมาต้องพูดได้เกิดมาก็มีคนรักเราสอนลูกสอนหลานท่านจำไหมอะไรเขาจึงได้จับอะไรมือลูกและใส่บาตรใช่ไหมอะไรที่ลูกหวงให้ลูกให้ซะก่อนมึงหวงกินใช่ไหมให้สิ่งที่มึงหวงแก่คนอื่นหวงเล่นใช่ไหมให้สิ่งที่หวงแก่คนอื่นให้เขายอมเอาเงินใส่มือไปหยอดตู้เด็กพวกนี้เกิดมาอีกหน่อยจะเลี้ยงเราแล้วไม่มีโกงท่านถ้าสอนให้คนไม่โกงนะสอนให้เด็กมันให้แต่เด็กๆแล้วมันจะไม่โกงและจะมีคนรักจะมีคนรักเยอะการให้มันสร้างบริวารยศ
เพราะฉะนั้นทำบุญสุนทานทั้งสงฆ์ทรงศีลและสงเคราะห์ชุมชนเขาทำบุญมาเรียรายมาก็ให้แล้วก็ติดชื่อไหมติดชื่อแม่ไหมตามสาววัดติดไหมไปนั่งพิงไปพิงมาอ้าวแม่สมถวันนี่ว่าเฮ้ยไอสาราบุญนั่นแม่สมถวันนี่แล้วไปศาสนาใหม่มีชื่อไหมโรงเรียนมีชื่อไหมแล้วเวลาลูกเต้าพ่อเอ๋ยนามสกุลชัยทรัพย์เป็นไงครับโอ้ลูกหลานแม่สมถวันใช่ไหมเท่านี้พระก็รักแล้วเอาโยนทิ้งคนรู้จักว่าเป็นญาติเขาก็รักเพราะนั้นไอการทำบุญในชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงปิงวังยมนาฏใครมาตักตวงเอาก็ได้มาแล้วเย็นใจกลับไปมาแล้วปรับทุกได้ไหมแม่น้ำปรับทุกได้ไหมร้อนมาปรับทุกได้ไหมมาปรึกษาได้ใจกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจคบกับใครจริงใจอย่าขี้นินทานั่งแต่ถุนบ้านเคยเห็นไหมเฮ้ยมานี่หน่อยถามทำไมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังฉันยังไม่ว่ามาหน่อยนะเล่าให้ฟังนิดเดียวยายแก่แล้วหน้าตาไม่มีราศีนะท่านนะเพราะชอบพูดเรื่องไม่ดีของชาวบ้านชอบนินทาเราไปฟังเขาแล้วนะแล้วหน้าตาเศร้าหมองแล้วตาเธอก็ไม่ดีนะท่านนะคนนินทาในปากแบะคนขี้อิจฉาเนี่ยปากแบะอ้าวเราอิจฉาใครจะตาจะเลปากจะแบะดูดูแต่งตัวมาสิมาทีหลังสวยใจห่อใช่ไหมสมมุติใช่ไหมท่านแล้วมองคนเงี้ยตาเงี้ยกักแก๊กแล้วพูดคนอินทาคนปากสวยไหมท่านฉันไม่อยากเนี่ยหน้าเริ่มย่นแล้วท่านไม่อยากพูดชิบานโดนะโดนสาวมีผัวแล้วคนที่6น่าเกลียดเนาะคนที่6แล้วแกรู้มั้ยอีนะหรออีกินทักทิ้งเปล่าโอ้ฉันแค่5คนท่านมันตั้ง6ใช่เหรอโถรอบอย่างนี้มันจะได้ยังไงท่านเป็นผู้ใหญ่ตั้งใจจริงแล้วต้องพูดคำจริงอย่าไปนินทาใครคนจะได้โอเรารู้จักผู้ใหญ่ที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใจจริงยิ่งดีใจอย่าไปพูดคำเท็จแล้วถ้าเขาดูเขาบอกนะเอ้ยยายนั่นพูดไปจริงเสียผู้ใหญ่นะท่านนะใครพูดล่ะยายคนนั้นพูดโอ้จะไปเชื่อเลยถ้ายายคนนั้นพูดนะเขาเรียกอะไรให้เอา5มาหารใช่ไหมเวลาเขาบอกไงนะถ้ายายคนนั้นว่าให้เอา5มาหารหมดเลยท่านพูดด้วยปากเขาตนคนเขาไม่ศรัทธาเขียนด้วยปากกาคนเขาไม่เชื่อถือแม่อาตมาเนี่ยไม่นินทาใครเลยท่านถ้าก็มีใครนินทากันนะนั่งเฉยไปตามมาตามมาเนี่ยเขาดินถามแม่น่าจะหรือของเขานะอย่าไปพูดแต่ตัวเองหรือของเขานะอย่าไปพูดน้องนุ่งละติดอาตมาก็ติดมันไม่นินทาใครไม่รู้จะนินทาไปทำไมท่านอยู่ว่างๆนั่งในกุฏิดีกว่าเดี๋ยวไปเดินสอกๆหาคนนินทาเอาจริงๆนะบางคนเดินไปเดินไปนั่งคุยวัดสุทัศน์เนี่ยอาตมาไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยนะไปสืบประวัติได้เลยนอกวัดไม่เคยไปหาพระผู้ใหญ่เลยตั้งแต่เป็นมหาปริญญาเนี่ยท่านทำไมไม่ชอบการนินทาถ้าตีสองตีสามนะกุฏิไหนเปิดนะบอกเอ้ยนอนปิดไฟมานั่งสมหัวนินทาใครกันอีกแล้วไม่ดีแล้วเป็นภัยต่อตัวเองถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาโทษเรานะนี่ท่านผู้ชมจำไว้นะเขาโทษว่าเราถ้ามีการนินทาบอกโอ๊ยไม่ใช่องค์นั้นหรอกไม่ใช่คนนั้นหรอกเฮ้ยอย่าคนนั้นพูดไม่ใช่ให้ตายสิฉันน่ะค้ำประกันได้เลยนะจบของเราท่านมนุษย์ในปากมันต้องศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่แหละเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฟังร่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญาแล้วค่อยกล้าตัดสินใจอย่าเชื่อคนง่ายโดยเพราะหัวโกรธหัวโกรธฟังล่างก่อนเขามาฟ้องฟังไว้นะฉันฟังไว้ฟังบนไปถามเหตุผลเขาก่อนมาถามเหตุผลได้แล้วสองอย่างแล้วเอามาชนในสมองเอาสิ่งที่พูดมาแล้วใช้เวลาไตร่ตรองด้วยปัญญาและกล้าตัดสินใจ
นี่เป็นผู้ใหญ่ตั้งใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เยอะๆสวดธรรมจักรได้ไหมล่ะไหนมีใครสวดธรรมจักรเปล่าๆได้บ้างมีไหมเห็นไหว้พระอันจังไหนใครสวดได้บ้างเอาสวดเต็มบทอะสวดได้ไหมมีใครสวดได้ไหมท่านคุณพระพรหมบริโลกเจ้านั้นที่มานครเนี่ยท่านกำลังจะให้โยมสวดมนต์ธรรมจักรใครสวดได้ถ้ามีรางวัลอาตมากำลังจะหาคนสวดธรรมจักรปากเปล่าได้เนี่ยท่านใครสวดได้นะไล่เดียวได้นะตั้งแต่นะโมนะท่านจนจบบทนะให้พระกิ่งชุดหนึ่งนี่ไม่มีเลยใช่ไหมทำบุญกันจังสวดธรรมจักรไม่ได้ท่านเผาหุงก็หุงไม่สุกสุกสุกดิบดิบเหมือนหุงข้าวท่านเผาหุงสุกก็ได้ไหมเนี่ยได้ไหมสุกทุกเม็ดไหมต้องสุกทุกเม็ดนะผิดตัวเดียวก็ถือว่าเสียทั้งหม้อนะข้าวเนี่ยนะถ้าทั้งหม้อใช่ไหมท่านดิบเม็ดเดียวเสียไหมเสียเออไม่มีอะไรก็สุกมันจบนะพระอุตสาหสมาพินิมิตสังขตันนังครีเมฆราอุทิตโคราสเสไม่ใช่อุทิตโครัสเสนังมาลังธนาตมุตินันทิตวามนินโทตันเตนสัพพติเตเจมังคลังแล้วอะไรอีกท่านกตวานากาตมุทรังโยคปิริยาเจจุตวังชยการนมัตเชชยการนมัตเชถูกไหมชนกายมัตเชแต่เป็นส่วนเป็นชยการนมัตผิดดิบแล้วท่านเพราะฉะนั้นสวดมนต์เยอะๆเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เนี่ยท่านให้ลูกหลานมันเห็นธูปเพิ่มขึ้นวันละ3ดอกไหมสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดธูปไม่หมดอย่าเลิกอย่าเลิกอันตรายท่านเขาทำธูปไว้ขนาดเนี้ยเขาประสงค์ถ้าสวดจบแล้วนะถือว่าบทนั้นเป็นบทสุดท้ายของวันนั้นปิดหนังสือกรวดน้ำซะให้จบบทสุดท้ายของวันนั้นแล้วกรวดน้ำแล้วก็กันหนังสือไว้พรุ่งนี้ตั้งนโมแล้วสวดต่อธูปหมดค่อยหลับค่อยเลิกถ้าทิ้งธูปไว้นะเสร็จไฟไหม้บ้านหมดท่านสวดธูปไม่หมดนะฮะเทียนไม่จุดก็ได้แต่ธูปต้องจุดเพราะจะได้บำรุงนะบำรุงอารมณ์เรากลิ่นธูปเนี่ยมันกลิ่นบำรุงอารมณ์กลิ่นทำลายกิเลสนะป้าพญานาคเป็นผู้ใหญ่ใจพระหนูไปตลาดป้าวันนี้ไปตลาดไหมวันนี้จะเข้าเมืองไหมลูกไปตลาดป้ายายฝากซื้อธูปสองกล่องนะอายายเมื่อ7-8วันที่แล้วก็ซื้อมาแล้วมันหมดแล้วลูกรู้ไหมว่ายายสวดมนต์รู้ไหมแสดงว่ายายสวดมนต์แค่ซื้อธูปมาให้ยายก็มีความสุขแล้วเอาคำว่าไปซื้อธูปให้ด้วยเนี่ยมารายงานเอาขี้ธูปมารายงานความเป็นคนใจพระของเราให้จำไว้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมันจะมีการรายงานก็คือว่าเนี่ยสามก้านเนี่ยพอหมดแล้วก็เอาไปไว้ที่คนต้นไม้อนุเอาธูปไว้คนต้นไม้นะเอาขี้เถ้าธูปออกไว้คนต้นไม้ใส่อะไรท่านเอาข้าวสารใส่ขันใหญ่ๆนะขันใหญ่ฝันนิดหน่อยก็ได้เอาไว้ยายปักธูปใครมีปู่ย่าตายายถ้าท่านชอบสวดมนต์เวลาที่นั่นแล้วนะผ่านไป7วันนี่เอาขันออกมาแล้วก็ปาดขี้ธูปออกแล้วพัดลมเป่าให้ขี้ธูปมันออกแล้วก็ไปใส่อะไรกระด้งใช่ไหมเขาเรียกกระด้งป่ะกระด้งนะทำงี้ท่านเปิดพัดลมมาทางนี้ฝัดซะแล้วเอาไปหุงข้าวมนทั้งหลายที่สวดนั่นแหละมันจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บคุณไสในร่างกายเรายิ่งผู้ใหญ่สวดยิ่งพระสวดนั่นแหละถ้าทรายเขาเอาไปหวานกันนะพูดผีปีศาจกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าจะหวานข้าวให้เอาแล้วท่านเอาพันข้าวมาปักถ้าจะหวานพืชไร่เอาพืชไร่มาใส่ขันแล้วปักแล้วไปผสมมันดีตรงนี้เพราะมนทุกบทเป็นมนขลังหมดแล้วรุ่นนี้เหรอท่านมีแต่คิดแต่ดีๆใช่ไหมท่านไม่มีโอกาสคิดชั่วเลยวันๆมีแต่บุญกุศลมีแต่สวดมนต์ไหว้พระสวดไม่มากนะแค่องค์เพียงกระขลังแล้วคนที่สวดมนต์ประจำเนี่ยเป่าหัวให้ใครในขลังหมดเพราะมนมันอยู่ในเนื้อในตัวแล้วเพราะนั่นเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐอยากให้คนเขากราบไหว้ไม่ใช่สวดมนต์ก็ไม่เป็นรัตนาศิลป์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นใครเขาจะนับถือล่ะคนไทยเรานับถือผู้ใหญ่ที่สวดมนต์ไหว้พระใจพระนะท่านนะเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเย็นๆนะอย่าใจร้อน

ป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่อย่ายึดติดถึงเวลาแล้วอย่ายึดติดแบ่งซะแบ่งลูกมานี่อาตมาบอกเสมออย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่าสมณะอย่าสะสมของมีราคาขี้โมโหโกรธาอย่าพกพาอาวุธแกอย่าเก็บของเล็กไม่ใช่ของเราแล้วหนูมานี่สิลูกมาวันนี้ไปเนี่ยใส่สร้อยเพชรเนี่ยนะแต่งตัวไปอวดพระออกทีวีแล้วขืนเก็บเอาไว้ก่อนอันตรายลูกคนนี้เอาสร้อยเพชรไปแต่ว่าอายุยังน้อยใส่ก็ไม่ดีนะให้ลูกสาวคนนี้ไปใครคนไหนคนไหนในลูกสาว3คนคนไหนตะกี้เนี่ย2คนเอาแม่เอาสร้อยเพชรให้คนนู้นไปเพราะว่าถ้าคนนั้นก็ไม่เหมาะถ้าทางไม่เหี้ยวๆหน่อยแต่งไม่ขึ้นอันนั้นใส่สร้อยอย่าเอาเลยเอาสายสินก็แล้วกันนะรู้สึกใส่สายสินจะขึ้นกว่าใส่สร้อยฮะแต่งไม่ขึ้นหรอเธอสายสินจะต้องเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะเอาสายพานก็แล้วกันเออนี่หนูแหวนนี่ก็เอาสร้อยข้อมือก็ให้คนนี้ไปนะแหวนก็ให้คนนี้ไปนาฬิกาให้คนนี้นะฮะแต่ว่ามีข้อแม้นะถ้าแม่จะไปไหนเนี่ยขอยืมบ้างต้มหูก็เอาไปลูกเอาไปคู่หนึ่งเพราะว่าให้มันเหมาะแก่อายุอันนั้นถ้านับเป็นน้องสาวไม่มีต้มหูเนี่ยมีต้มหูไหมอ๋อมีใส่ต้มหูมาแล้วเอาผมไปปิดแล้วจะใส่มาทำไมล่ะพี่เขาหาว่าอวดสวยไอ้คนไม่มีก็ช่างมันเถอะเรามีจะใส่ตอบแทนหูมันบ้างหูเนี่ยมันฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราล่ำรวยขึ้นมาเนี่ยตอบแทนมันบ้างสิคะมันใช่อะไรก็ยัดใส่ปากกระพืดใช่ไหมไอ้หูมันบอกไอ้หาปากเอาเปรียบกูเนี่ยฟังมาตั้งเยอะไอ้ที่มีข้าวใส่ปากเนี่ยเพราะความรู้ที่กูฟังหัวก็ใส่สร้อยนะใส่อะไรมันรู้ว่ากูอุตส่าห์จำนั้นอุตส่าห์คิดมือเนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินไอ้ที่เขาใส่เนี่ยนะเป็นการอวดว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเราใช้เป็นเข้าใจไหมกูก็จะหาว่าใช่ไหมถ้ากูก็หาว่ามาใส่ย่ามนี่แล้วจะหมดปัญหาเลยพี่ไม่ใส่แล้วจะกูก็หาว่าแล้วจะใส่มันทำแต่เสร็จแล้วให้ลูกให้หลานเพราะมันเล็กๆถ้ามันล่วงไปหูไม่หาตาไม่เห็นใช่ไหมเป็นปัญหาและแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่ามากรักษาตัวยังไม่ได้ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมันยังพอคุมได้มีหรือยังยังไม่มีแล้วนี่แกอายุ70กว่าหรือยังเนี่ยมันจะมีแฟนอายุ70กว่าเหรอ25ยังลูก31แล้วมีก็แต่งๆนะเธอแม่หวงเหรอแม่หวงมั้ยอยู่กับยายสบายดีแล้วยายเขาจะอยู่กับแกจนแกอายุ80มั้ยเนี่ยก็ไปหาหลานเขยมาให้ยายสิยายอยากมีหลานเขยไหมอยากมีไหมไปบอกฮะรู้ได้ยังไงถ้างั้นก็ไม่มีแกถ้าคิดว่าผู้ชายไม่ดีนะก็ไม่มีพ่อแกพ่อแกเลวไงแกพฤติกรรมพ่อแกไงเดี๋ยวพ่อด่าแทนพ่อซะนี่พ่อดีไหมพ่อดีไหมก็ผู้ชายดีๆก็มีนี่มันไม่ใช่ต้องอยู่กับยายตลอดเวลายายก็ยังมีหลานเขยอยากมีเหลนอุ้มไหมยายอยากมีเหลนไหมก็อยากเห็นว่าเหลนเราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เตรียมรับขวัญใช่ไหมแต่งงานก็จะประหยัดกับชลพฤกษ์รีสอร์ทก็ฟรีอยู่แล้วนะพระก็ไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมจะไปรอรังอะไรล่ะไอ้คนจนดันมีลูกเร็วไอ้คนมีสตังค์มีความรู้ดันไม่ค่อยมีแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ยังไงท่านถ้ากลับมาปีหน้านะถ้ากุมภาปีหน้าหลวงน้ำไม่ดีนขอก็แต่งงานแล้วก็จะรู้จักหลวงน้ำมากขึ้นคุณแม่ไม่ต้องรวยแล้วฮะเรามีธุรกิจเรามาช่วยกันทำขอเป็นคนดีเข้าไว้ดีแบบพระน่ะแล้วแต่งไปเถอะเป็นผู้ใหญ่ใจใสยืดอย่าไปสะสมถึงเวลาก็ปลดพันธนาการนะลูก

ก็เขามีครอบครัวแล้วนะทรัพย์สินก็ปลดให้เขาแม่ปลดพันธนาการยังแบ่งธุรกิจให้ลูกบริหารหรือยังแม่ยังเรื่องอะไรแล้วไปเซ็นที่แบ่งไปเซ็นอันนี้แกเซ็นอันนี้แกเซ็นแบ่งบริหารไปเราจะได้สบายอยากสบายนะแม่เจ้าอาวาสเนี่ยเขาอยากสบายอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งผู้ช่วย21องค์เจ้าอาวาสจะทำอะไรอ่ะ21องค์ไปทำกันเองสิเซ็นก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำการแทนเจ้าอาวาสเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าอาวาสฉันก็สบายอยากสบายเขาหาผู้ช่วยมาก็เขาไม่มีอะไรจะทำไงเขาไม่ได้เซ็นเช็คอ่ะก็ถ้าอยากให้มันอยู่ก็มอบอำนาจคนถ้ามีอำนาจมันหวงแม่ความสำเร็จของเราคือตำราอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนศึกษามีคนมาสัมภาษณ์แม่ไหมเวลาทำปริญญาทำปริญญาอะไรลูกปริญญาโทใช่ไหมเรียนโทยังเธอก็เอาคุณยายเป็นจุดสัมภาษณ์ประกันเป็นนักบริหารแบบชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยบริหารอย่างไรถามทำไมก็คุณยายหนูแล้วเธอก็สัมภาษณ์ไปเท่านั้นแหละเราไปตำราแล้วบางคนไปตำราแต่ดันไปเรียนถ้าคนไม่มีความรู้ไปเรียนไม่ว่าอะไรแต่บางคนกลายเป็นตำรามันต้องให้เขาเรียนจากเราแต่นี่เราพูดถึงเรื่องสมบัติก่อนแล้วแม่จะรู้สึกสบายท่านจะคุณพูดเขาเรียกปลดปลงใช่ไหมท่านปลดปลงซะบ้างไม่งั้นต้องมานั่งแล้วเซ็นเช็คแต่ละทีใจมันหายนะท่านนะมันต้องมาซักถามอันนี้ทำไมเท่านั้นอันนี้ทำไมเท่านี้เท่านี้เรื่องอะไรแล้วสบายถามทำไมตั้งแต่ฟังท่านเจ้าคุณเทศมาเนี่ยฉันทำตามท่านเจ้าคุณฉันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอันนั้นมันจะรู้สึกความสบายแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเราดูตัวอย่างผู้ใหญ่ทำไมเราจึงมาทำไมเราจึงรักผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีละมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักรชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยใครที่ฟังแล้วต้องเอาไปปรับปรุงตัวว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนจึงมีคนนับถือเคารพบูชาทำไมบางคนจึงไม่มีคนนับถือเคารพบูชามันต้องวิจัยและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่วันเกิดคุณแม่สมถวรรณ์ชัยทรัพย์อายุเริ่ม80ปีสวยพระเจ้าจึงขออนุโมทนาที่ได้ทำบุญทำกุศลในการที่นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมแล้วก็สวดสวดมนต์ฉันเพลจากนั้นก็ทำให้มีกิจกรรมในการฟังเทศฟังธรรมอันเป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนาต่อลูกหลานที่จัดให้แม่เป็นการบำรุงใบบุญของเราเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาสิภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอ่านชาติหน้าโน้นเทอญ

ใครก็ตามถ้าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมาก่อนคนนั้นจัดเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพนับถือยกย่องจากคนทั้งหลายนะคะเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นฐานจิตใจของคนดีดังคำพระบาลีที่ว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญะกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นใจของคนดีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเม้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อน

0: ก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆ กันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆ เล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลือเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้จะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากัน เวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้อง

0: เป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกัน

0: ขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
1: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่การเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิเราก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกรงมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่

0: ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆ นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีเอภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้

0: เล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
1: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
0: า
1: ะใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี
0: ้อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
1: เยี่ยมเลยดีใจอ้อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
0: อันนี้ไปเล่นน้ำ
1: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
0: อันนี้ก็ชอบค่ะ
1: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
0: ชอบเหมือนก
1: ัน
0: ค่ะ
1: นาก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
0: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
1: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
0: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
1: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็ถึงแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
0: ค่ะ
1: มานี่ล่ะ
0: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ อันนี้สนุกดีชอบค่ะ
1: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
0: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อน
1: ๆแล้วก็ชอบไหมคะ
0: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
1: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
0: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
1: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
0: อันนี้
1: ทำไหม
0: ทำค่ะ
1: ชอบไหม
0: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
1: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
0: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
0: อันนี้
1: ทำกับข้าว
0: ทำกับข้าว
1: เคยทำไหม
0: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
1: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
0: ก็น่าจะได้นะ
1: สนุกขึ้นไหมเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
0: ใส่สีม่วงนะ
1: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีนึงที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนแล้วเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี้ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
2: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
0: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
2: ตอนช่วง

0: าเย็นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันละกี่นาที
1: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
0: ทุกวันเลยไหม
1: ทุกวันเลยค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
1: ตกลงค่ะ
0: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
1: 5
0: โมงเย็นช่วงนี้เนาะให้สีเข้มๆดีกว่าน
1: ี
0: ่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
1: ป
0: ั่นสิทัก5โมง45ดีไหมคะ
1: จักรยาน
0: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
1: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
0: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี้ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
1: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
0: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาน่าสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วย

ันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง web.dltv.ac.th

กราบนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมค่ะก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจะดีเราไม่จำเป็นเรามีข้อเสียบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมนะเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้อง

0: ครับพูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่ง
1: ฮะ
0: อายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันก็เกิดไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีนะก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เขาเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างและผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นนะที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็ แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดๆเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดังตาด้วยเองทุกอย่างเลยอันนี้เพราะทำให้เราเหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัดนี่เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดเนี่ยพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสังสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้องมีความรู้และความสามารถพิเศษอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ส่วนหนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ส่วนอื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ข้อเสียของมันคือจะเป็นอย่างนี้ฮะคือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำแล้วอันนี้ก็โอเคละแต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เลยแต่ว่าหมกมุ่นในเรื่องแค่นี้ คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามาว่ามาพ้นเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลในพูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาจจะมาสงสัยว่าเอ๊ะถ้า ถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเอ๊ะเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยากนะความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเชอะอย่างแทนที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาเนี่ยทนไม่ได้นะถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะทีอันนี้เป็นภาษาอังกฤษฮะ Dear พระอาจารย์ Some of the boys in my class tease meBut I pretend like it doesn't bother me, but it does hurt. How can I fix this feeling and stop them from teasing me? เดี๋ยวให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะ Okay, so like life in a community, any community,always going to be some teasing, okay? But I think we can make a distinction between malicious teasing and friendly teasing. You know, we can even with monks, you know, sometimes we tease each other, but it's just very friendly and kind teasing. And it's not nasty teasing.So, first of all, if you are someone who likes, enjoys teasing others, you have to be very honest with yourself. You know, is this come from good place or a bad place? Is there some malice and bad feeling inside this? Because many people express the dosa, anger, but they make it like a joke, so they can say, oh, I'm just joking. But really there is some nasty, bad feeling there, but they just try to hide it. So make it like a joke. So if you are someone who likes to speak in teasing way, I want you to ask yourself this question. When you tease someone and you make fun, then...Are you expressing some anger and aversion, or is it with metta and kindness? But also, we should all be sensitive to each other's feelings. And something that for you is funny, maybe for someone else is not funny. And something that's a small matter for you, maybe is big matter.For someone else. So things you should never tease people about are like their physical appearance. That's really, you know, that can be so sensitive, especially in teenage years, because everyone very sensitive about their appearance. And so from the previous question about having surgery, you know, people so concerned about personal appearance, even having operations and surgical procedure. So in our school, you know, we don't have to be serious all the time, and we can make some jokes and even tease each other, but you should be aware of your intention. What is your intention?Do you have warm feeling or bad feeling when you do this? And if you see someone feels uncomfortable, they don't like it, what do you do?

and being it's not fair. ทุกคนเข้าใจไหมภาษาอังกฤษยาวไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวสรุปไอ้เรื่องการล่อเลียนไอ้เรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล่อเลียนกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล่อเลียนที่พอรับได้และการล่อเลียนที่ไม่ควรรับได้และสำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุกกับการล่อเลียนคนอื่นต้องดูจิตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล่อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล่อเลียนการพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นคำบางคราวแต่ถ้าเราล้อเลียนใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาและเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทำแต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นเขาทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มีเรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราแล้วคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่งก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจเขายังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปเองส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไปอย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผูกที่เคยถูกล้อเลียนหรือว่าถูกกับการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อนโดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาอยู่บ้างดังนั้นก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีหนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ก็เหมือนกันว่า อย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของ ของความเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไร

ไม่ต้องอะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระอริยเจ้ารู้วาลจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าในนั้นก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นนะแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาแล้วในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เกิดเถียงกับเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลอันนี้ก็เป็นวิธีที่คือตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนแล้วพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี่น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกที่ว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมชั้นแรก
ท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ทิรชานเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดใหม่ไม่เกิน7ชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายใน7ชาติใน7ชาติก็อาจจะไม่ถึง7ชาติ7ชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องปัญญาแต่มาว่าถ้าปัญญาธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรมชั้นขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลาย 10% แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่อริยมรรคมีองค์8จึงจะเป็นได้

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่เสมอแล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมันเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรด้วยดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีแต่อยู่ แต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศและประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีแต่สมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ทำได้ดีทุกส

ทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานโดยความขยันหมั่นเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์หมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีนั่นเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีนะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอาจารย์ทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือหลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราแห่งความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้า ถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมหรือการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทางกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าๆให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมไปหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง

ายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนั้นก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกเพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในความกลัวจะหายไปเอง

ถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เรายังเด็กๆอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันกำกัวมากใช้ในกว้างขวางมากเลยรณัตมาจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั้นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็ไม่ดีดังใน ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลสคือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นนั่นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการกระทำอะไรที่ทำให้เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดี

เพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นและการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในเวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีสำหรับพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นเลยดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดังดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไงการที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระตือรือร้นตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนมันทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังเลยว่าในในในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะแต่ชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจ

0: ท่านก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างเนี่ยที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระตือรือร้นตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางทีอากาศดีบางทีอากาศร้อนบางทีฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูป

แบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ุเตชัยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเต็มอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่าพระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพยามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พยามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพยามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้คนที่ตรณีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่น คนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตระหนี่หรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มพื้นเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์ พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2 ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4 ผืนก็ถวายอีกนำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตาม

ซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัตสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพญามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหงหรือว่าพุทธชยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมดอกกระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้

ใจแล้วก็จับจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังอะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมนะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตั้งเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อมั้ยว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายสมัยก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งสะเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันก็เปิดเอ๊ะแล้วนึกว่าเอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะเพราะแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีเข้ากรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้มนต์เมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังสถานอากาศขันรักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังอ่ะคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอ

0: เพลงผมอะวันวันได้ยินแต่เพลงชลธีธารทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่า
1: แต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลยอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำ โทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะอย่าหวั่นไหว

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าเพราะเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายคาปากกาเพราะว่า

ปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรทั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเพลงที่ผมเขียนมีบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับประสบนิกรเราก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดด้วยนะว่าเฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ปัดยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็และหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทองคร
0: ับสวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรก็ได้เอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านของปีหนึ่งก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศนี่ในยุทธศักดิ์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
2: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
3: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
4: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมมติว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนผมจะถือชื่อหมอถ้าใครที่จะมาหาผมจะขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อน ว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
2: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลย เนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกต้องชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการอะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงนี้ผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
5: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุข แต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเจอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังทั้งมีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนเนี่ยเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็เพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำเท่านี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่แล้วจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง
4: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ3แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่า เมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขอฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นเพื่อทั้งของเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงนะก็อาจจะประมาณสักอันดับ 3-4 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้แบบสาวโสดก็เป็นได้นะครับนะคือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบคร
1: ัวใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซีสนะครับเรื่องโรคนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซีสที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรพวกนี้เราจะพบว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่
1: ใช่ครับเพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นอาจจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราพบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครอบครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่มั้ยสมมุติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างใน
1: ครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพันธุกรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหรือพวกสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่กินไขมันสูงๆก็น่าจะมีเรียกว่ามีส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางครั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่าช่วยทำให้เป็นมะเร็งปากไม่เป็นมะเร็งรังไข่ได้มากขึ้นอย่างเช่นเราพบว่าถ้าสตรีที่มีประจำเดือนนานหรือมีประจำเดือนเร็วนะฮะเรากลายเป็นว่าแบบว่ามีประจำเดือนนานที่มีอายุ50ก็ยังมีมีประจำคือช่วงเวลาที่รังไข่ทำงานนานนี่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการเรียกว่ารังไข่ที่ทำงานและมีการตกไข่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดได
0: ้
1: ฉะนั้นโรคนี้ที่กลายเป็นว่าโรคนี้เราพบว่าผู้หญิงที่แบบมีลูกหลายๆคนกลายเป็นว่าปัจจัยเสี่ยงอันนี้กลับไปน้อยกว่าสาวโสดนะครับหรือประเภทที่กลายเป็นว่าคือถ้ามีลูกหลายๆคนนี่กลับเป็นน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้สตรีได้มีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับอันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับเราก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มักจะทานนะครับคราวนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
0: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่ทานยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาสที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
1: ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับนะว่ากันว่าถ้าในชีวิตของสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
0: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
1: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันยาคุมกำเนิดมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับนึงเลยครับ
0: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักอะค่ะอันนี้ในส่วนของการทานยาคุมเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมคะ
1: คือถ้าถามจริงๆก็คงไม่มีใครทานยาคุมทีเป็นระดับเป็น10ปีเหตุผลว่าสมมติเวลาแต่งงานนะครับมีครอบครัวแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรก็ยาคุมอย่างมากก็กินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์คงไม่ต้องทานยาคุมคราวนี้เมื่อมีบุตรยาคุมก็น่าจะใช้ช่วงระหว่างการรอบุตรคนต่อไปแต่ถ้าเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์ก็แนะนำมักจะให้ทำหมันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาใช้ยาคุมกินกันจนอายุ50อะไรคงไม่เหมาะสมนะ
0: แล้วก็เป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
1: ครับส่วนใหญ่อันที่1 นะครับบ่อยครั้งคือ1คำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่1คือนี่คือโดยแต่ถ้าอยู่ดีๆหรือประเภทนะใส่กระโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางลองดูสักนึงนะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคลำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่1 นะครับคือก้อนเพราะว่าพวกนี้เน้น
0: ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
1: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือ1พวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปครับมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วมาการตรวจในนี้ฉะนั้นต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกนี้มักจะเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่าการทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
0: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่1คือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับการตรวจภายในแพทย์จะคลำหรือว่าคำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด
0: ์
1: ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับก็ปล่อยครั้งนะครับที่เราเจอคืออ้วนเฉยๆนะครับคือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
0: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพออัลตราซาวด์มาไม่ได้เป็น
1: ไม่ได้เป็นอะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซีสอย่างที่ผมเคยเรียนทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซิสอันนั้นก้อนนะเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติอันนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด ผ่าตัด
0: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
1: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
0: นะครับทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
1: ท
0: ุ
1: กระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอาก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะแรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับก็แผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
0: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
1: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกๆมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินไปว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้งมีการส่องกล้องนะครับในกรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำส่องกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับถ้าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีถ้ายังต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
0: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำเคมีไหมคะ
1: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปสมมติถ้าเราผ่าตัดนะฮะโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือน

0: กันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้เป็นระยะที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็วกรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีหรือได้เลือดเคมีบำบัดม
1: ัก
0: จะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งหลายนะว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะฮะเป็นจริงนะครับเป็นข่าวเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: ร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการทำเคมี
0: งอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลย
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนในเมื่อทับทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำเคมีบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่เบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็นแบบทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักก็คือเราต้องคอยสังเกตถือว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันแล้วไงครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับแล้วเลือดข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะฮะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนหนึ่งนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์อะค่ะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลำแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำเคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะนำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันที่หนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปนะบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัยนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจจะหามาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงเยื่อสายคล้ายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ส สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงใส่ใจในจานกับเมนูแกงขี้เหล็กกับปลาย่างเรามาดูซิครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

น้ำพริกแกงคั่วนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะโขกให้ดูเลยนะฮะเราจะใช้พริกบางช้างนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมเราก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยเห็นนะครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกคิริกนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ำนะครับเห็นนะครับเทลงในกะละมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ำพริกแกงนะครับกับน้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อย

0: นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อที่เหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กหรือใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามิน A สูงนะครับเมื่อวิตามิน A นะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้เพื่อดูซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะ

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลเสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ย

ยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาได้เรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะขัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

น่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิต

เราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจัง

0: ด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยคางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยแบบมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจ

เป็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าไปจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: รู้คิดเมจเย็นในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจนะครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมจเล่นได้ผมต้องเล่นได
1: ้อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากครับโหดกว่าผมนี่ครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะครับ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรดีแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไป

0: าจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนพ
1: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
1: โอเคค่ะ
0: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
1: า
0: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรและท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ
0: ม
1: แล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดนึงที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
2: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
3: ใช่ครับ
2: เพราะนี่ไงมันเข้าแล้วมันแล้ว
3: จัดงานที
2: ่ออกหมดแล้ว
3: ที่เหลือ
2: โอ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนี้นึงไม่เดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: าทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคำว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งหนึ่งจบบทที่หนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่รู้สึกของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้

0: ัวเอง
1: ผู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ
0: จะฟันฝ่า

โอ้โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

ที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
1: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้น

0: แล้วก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
0: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
1: ถ้าอยากลงทุนเองมีพันธุ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของก.ล.ต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
1: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: TMKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Na mo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na mo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na mo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.กาเรณะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสุธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูมาแสดงต่อท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นมีความสุขในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกรณีนิพพานสูตรว่าการที่เราอยู่กับคนกับสัตว์กับผีสางเทวดานั้นจะอยู่อย่างไรเรียกว่าสัตว์อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองถ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะอยู่ให้รอดอยู่ให้เย็นจะอยู่ในวัยใดก็ตามท่านจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฉะนั้นแล้วท่านจะเกิดปัญหาในการถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานคนที่ถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานนั้นเพราะตัวเองไม่มีข้อปฏิบัติสำหรับตัวเองไปมองคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความจริงแล้วคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกประการที่จะบันดาลความสุขให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าและคือพระนิพพานดังนั้นการที่อาตมาได้นำกรณีนิพพานสูตรมาสอนท่านทั้งหลายคือมาคุยกับท่านทั้งหลายนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์แล้วท่านจะสัมผัสด้วยตนเองว่าอ๋อเพราะเราปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแม้เราไม่รู้เลยเราอยู่กับใครก็ได้บางคนนะอยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสอนกันในกรณีเมตตาสูตรนั้นพระเจ้าทรงแสดงอาตมาก็จะบอกกับท่านทั้งหลายว่าจะเรียกว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ของชีวิตมี15ประการเพียงประการแรกคำว่าสักโกแปลว่าพึ่งตนได้ใจกล้าการที่เราจะอยู่กับใครนั้นเราต้องพึ่งตนได้คือเป็นในบางเรื่องที่เป็นตามอายุตามวัยและเอาความเป็นนั้นไปเป็นความรับผิดชอบกับคนที่เราอยู่ด้วยแม้กระทั่งลูกกับพ่อกับแม่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีญาติต่อญาติพ่อแม่กับลูกเต้าปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนพนักงานกับองค์กรข้าราชการกับหน่วยราชการรัฐบาลกับประชาชนคนเราต้องพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วจะทำไงท่านบางทีท่านจะไปนึกว่าโอ้โหมันเยอะนะท่านจะคุ้นไม่เยอะท่านบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนั้นพึ่งได้แปลว่าใช่ได้แค่อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กๆสนเข็มเป็นนะท่านนั้นก็ได้แล้วท่านเพราะว่าท่านอยู่ใครก็แล้วแต่นะกล้าคิดเขาว่าเป็นผู้กล้านี่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายคนเราถ้ากล้าคิดคือคิดแทนเขาคิดแทนเขากล้าพูดพูดแทนเขาได้ไหมพูดเป็น

เป็นการป้องกันเป็นเงินเป็นทองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้กล้าทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เขาใช้อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขามีลูกเล็กแค่เอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายลูกเขามีความสุขเขาก็เลี้ยงเราแล้วโบราณท่านสอนอย่างเงี้ยท่านสอนง่ายๆความจริงแปลว่าพึ่งได้บางคนพึ่งไม่ได้แค่วัวควายปั้นดินไม่เป็นดินน้ำมันปั้นไม่เป็นให้เด็กมันมีความสุขสิท่านเด็กมันจะทำอะไรล่ะท่านคนเราจะอยู่กับใครก็ตามต้องกล้าทำกล้านำบางอย่างนะนำโดยนะได้การกระทำทำซะก่อนไม่ใช่ให้เขาใช้ถ้าไปรอเขาใช้เขาก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ใช้แล้วก็จำจี้จำใช้น่าเบื่อท่านเป็นอะไรกันแล้วแต่อย่าให้เขาจ้ำจี้จ้ำชัยกล้าตายตายแทนเขาได้ไหมความเป็นผู้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันท่านลองดูสิว่าเวลาท่านไปสุพรรณบุรีเอาท่านไปทำไมสุพรรณบุรีไปหนองสลายอ่ะไปทำไมไปไหว้พระนเรศวรมหาราชที่ว่าเจดีย์ชนช้างเราไปไหว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเคารพนับถือพระนเรศวรเพราะนเรศวรเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตายเราจะมีประเทศไทยอยู่เราควรไปไหว้ไหว้แล้วไม่ใช่ขอเฉยใจประวัติของพระนเรศวรสิที่พระองค์นั้นนะตกไปละราชบุตรเชลยศึกพม่าถูกยึดเป็นตัวประกันแต่เป็นราชบุตรเชลยศึกกษัตริย์พม่าในครั้งนู้นท่านก็คงเมตตาปราณีพระนเรศวรท่านก็รับเลี้ยงไว้ดูแลแต่ความที่ไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยท่านคิดไม่ไกลเท่าไหร่เพราะโดยที่แท้จริงนะวันหนึ่งพระนเรศวรก็ต้องกลับประเทศไทยการรู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีระเบียบความลับบางประการมันขึ้นอยู่กับภาษาพม่าคนเราถ้ารู้ภาษาแล้วท่านมันรู้ทะลุหมดเพราะการศึกษามันอยู่ที่ภาษาอยากจะรู้อะไรต้องในภาษาประเทศนั้นๆหรือภาษากลางคือภาษาอังกฤษให้ดีอาตมาจึงบอกเสมอว่าเด็กๆส่งเสริมให้คนเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆเพราะอะไรเพราะตัวอาตมาเองเนี่ยเรียนน้อยมากเรียนจริงๆแค่4ปีเริ่มต้นเมื่ออายุ22แล้วก็หยุดเมื่ออายุ26ฉะนั้นเราก็ต้องทำงานท่านทำงานเพื่อวัดทำงานเพื่อดำรงชีวิตภาษาอังกฤษมันก็ต้องหยุดไปโดยปริยายจากการที่เริ่มต้นไม่ดีพระนเรศวรก็เหมือนกันไปอยู่ที่ประเทศพม่าต่อมาก็ได้ที่ท่านได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านประกาศอิสรภาพโดยการที่พระมหาเทคันช่องได้เกิดความเมตตาสงสารจึงบอกความลับว่าพม่าประสงค์ร้ายต่อชีวิตของพระองค์อันนี้ชาวพม่า ก็ไม่ต้องโกรธเพราะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งกันนู้นและการลับประวัติศาสตร์ก็จะไปบิดเบือนมากไปบิดเบือนมากเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันล่วงการผ่านเวลามาเป็นร้อยปีมันไม่ถูกกันเอาพองามๆท่านเอาความเป็นจริงมันก็จะสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นและสงครามยุทธหัตถีนั้นนะฮะก็เป็นสงครามระหว่างนะพี่บุญธรรมกับน้องบุญธรรมท่านคิดดูสิว่าคนอยู่ด้วยกันมาเขาจะฆ่ากันไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปต้องป้องกันการฆ่านี่เป็นการป้องกันนะท่านนะเป็นการรุกรานกับการป้องกันเท่านั้นให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฮะเมื่อพระองค์กับมหาปราชามาพบกันแล้วพระองค์จึงบอกมหาปราชาว่า

ถ้าเป็นภาษาไทยฟังนะครับพี่วันนี้พี่จะกระบวนทัพมาน้องเองกระบวนทัพย่อยยับไปเพราะเกิดอาถรรพ์แต่กระบวนทัพของพี่นั้นนะจะเป็นรูปนกอินทรีโดยพี่อยู่ตรงกลางมุมจะก็เป็นงูตัวน้อยๆที่พี่จะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถ้าพี่รุมมอมฉันก็ตายแต่ชื่อเสียงของพี่จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่เปิดโอกาสให้มอมฉันได้ยุทธาถีกับพี่ตัวต่อตัวการยุทธาถีครั้งนี้ถ้ามอมฉันแพ้ชื่อเสียงจะปรากฏแก่พี่เป็นเสียงเกรียงไกรมากจะเป็นที่โจทย์ขานไม่เฉพาะนะเราสองคนพี่น้องเท่านั้นชาวโลกก็ต้องนะจะโจทย์ขานชื่อเรายุทธาธิการนี้จะเป็นที่เรื่องลือไม่รู้จบถ้าน้องแพ้พี่มีชื่อเสียงแต่ถ้าพี่แพ้ในสงครามนี้น้องได้แผ่นดินคืนพี่ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละว่าให้โอกาสและยุทธถีครั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบก็ไปดูที่นูนสิท่านไปอ่านตำราจริงๆอาตมาว่ามีนักเขียนหลายคนเขียนดีเช่นประยุทธ์สิทธิพันธ์ท่านตายไปแล้วหรือมีนักเขียนหลายคนเขียนดีมากแล้วก็ไปดูที่นูนที่วิหารวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยุธยาเนี่ยไปที่วัดวันดารารามซะท่านมหาเวชยันต์ประดิษฐ์ธรรม9ประโยคท่านรักษาการเจ้าอาวาสเพราะยังไม่ได้เป็นพระราชาคณะคือยังไม่เป็นเจ้าคุณเพราะเป็นวัดหลวงระดับสูงแล้วก็อาตมาก็ถือว่าวัดนั้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีวงศ์ก็เคยไปอาศัยอยู่ 4-5 คืนไปดูซะสิท่านดูแล้วดูช้าๆดูแต่ละภาพช้าๆดูเสร็จแล้วก็สวดบทพาหงให้มันจบบทจนถึงชยันโตเก็บมงคลเอามาอาตมาก็บอกท่านมาพิชยันกับพระว่าเปิดวิหารเถอะนอกจากไหว้พระแล้วเนี่ยท่านนะรูปพระเนรศวรทรงทำยุทธาถีนะเป็นรูปเป็นชัยมงคลการยุทธีครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระองค์กับมหาประชาได้ทำสงครามกันพระนเรศวรเกือบจะเสียท่าโดยช้างของพระมหาประชาเสยเข้าใต้คอช้างพระนเรศวรแล้วดันถอยหลังเมื่อดันถอยหลังแล้วเกือบจะพลาดท่าปรากฏว่าช้างพระนเรศวรเท้าไปยังกับตอไม้ตอหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงทำให้ช้างมหาราชาที่ดันมาอย่างแรงนั้นนะถูกช้างพระนเรศวรนั้นสะบัดแล้วเสยขึ้นใต้คางช้างมหาราชาจึงเงยขึ้นอย่างแรงนั่นแหละเป็นเหตุให้จบยุทธถีด้วยการที่พระมหาราชาทรงพ่ายแพ้ตัวนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าหรือคนที่เป็นพม่าเป็นมอญว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องกิจยศของสงครามในลิลิตเตเลงพ่ายซึ่งกรมพระประมาณวชิรศิโนรสได้ทรงแต่งลิลิตเตเลงพ่ายไว้นั้นไพเราะงดงามถ้าคิดให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยถามว่าพระนเรศวรท่านเสียพระทัยไหมอาตมามาคิดลึกซึ้งทีละท่านเสียพระทัยคนเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียกพ่อพ่อเดียวกันเรียกแม่แม่เดียวกันแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองพม่าก็ไม่ต้องไปหยาบหยามพระประชาว่านะทรงขัดเขาว่าปัญญาไปลบเขาตัวได้ยังไงในเมื่อตัวเองได้เปรียบไม่ต้องมันเป็นเรื่องของผู้ชายใจถึงสองคนท่านทั้งหลายจำผู้ชายใจถึงสองคนที่กระทำเพื่อบ้านเมืองความใจถึงอันเนี่ยท่านเป็นกิตติยศสูงสุดฉะนั้นเลงทั้งหลายที่มันเนี่ยลุมกันตีนะ10 ลุม 1

อ่ะเนี่ยมือไม่ถึงแล้วท่านไม่มีกิตยศดูฝรั่งดูหนังคาวบอยสิท่านถ้ามีปืนไม่มีมือเปล่าว่าอันนี้มีปืนสองบอกโยนปืนให้มีดต่อมีดปืนต่อปืนมือต่อมือหมัดต่อหมัดใครชนะเอาไปมันเป็นสุภาพบุรุษคนแพ้ก็เป็นสุภาพบุรุษคนชนะก็เป็นสุภาพบุรุษท่านคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นพระเดชสนทรงแหละชนะยุทธาถีแล้วสิ่งที่ท่านอาตมาเดาพระไทยนะท่านนะสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือว่าเราพี่น้องกินข้าวที่เดียวกันเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ได้กันแต่เพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านคงเสียพระไทยสองท่านคงคิดถึงหัวอกของพระบิดาของมหาปราชาว่าบัดนี้พ่อคงปวดร้าวแม่คงปวดร้าวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยในประวัติศาสตร์ที่ไม่เขียนก็คือว่าการจัดงานพระบรมศพของมหาปราชาในการทำยุทธาถีนั้นพระนเรศวรได้ทรงขอเข้ามาอย่างไรท่านจะไปดีใจจะไปตื่นเต้นโอ้โหเราชนะแล้วนะฮะไม่ใช่ท่านคนมีคุณธรรมเขาไม่ได้คิดกันแบบพวกเราคิดหรอกท่านท่านจัดแกงขอเข้ามางานศพอย่างไรต้องใช้ยานเขาเรียกว่าอะไรนั่งเทียนเขียนสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระประมาณวิชิตชนทรงนั่งเทียนเขียนพระทรงใช้ยานวิเศษเขียนมาฉะนั้นท่านจะเห็นอดีตไม่ได้เลยท่านจำท่านผู้ชมจำไว้ที่ว่านั่งเทียนเขียนเนี่ยแปลว่าเพ่งกสิณเมื่อเพ่งกสิณด้วยเทียนแล้วท่านภาพในอดีตจะปรากฏต้องมีอภิญญาสมาบัติเพราะฉะนั้นสมเด็จพระประมาณวิชิตชนที่ท่านเขียนได้เนี่ยเป็นระดับนั้นนะไม่ใช่นักวิจัยนะท่านนะไปกราบไปไหว้ที่วัดโพธิ์ไปไหว้อริยบุคคลชั้นสูงสักพักนี่แหละพระศักดิ์สิทธิ์นะท่านพระสุทธาก็มีสมเด็จพระสังฆราชแผ่มีสมเด็จพระราชแดงแต่ละรูปนั้นนะท่านมีอภิญญาสมาบัติท่านนั่งเทียนเขียนก็ท่านนั้นแหละท่านนั่งเทียนนะฮะย้อนอดีตทางนั้นแหละแต่เราไม่เห็นอาตมาก็ใช้วิจารยานไม่ใช่ใช้อาตมาใช้ปัญญาญาณแต่พระองค์ท่านเหล่านั้นใช้ญาณวิเศษทรงขอเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อย่างเสียพระทัยสูงสุดและทรงพระบรมศพไปสู่ชายแดนสิ่งที่เราไม่เห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่เห็นหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนเป็นการขอเข้ามาพระชบิดาบุญธรรมของพระองค์อย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีประวัติการเขียนเอาไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าให้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วไปกราบไปไหว้ต้องศึกษาคนเราก็เหมือนกันนักปกครองนักการเมืองเดี๋ยวนี้ลองอ่านประวัติพระนเรศวรดูเรามาอย่างผู้เสียสละไม่ใช่เรามาอยู่ยตากาตกรามเรามาเป็นที่พึ่งประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อช่อฉนเงินของประชาชนไปเป็นของเราไม่ใช่การเมืองท่านคิดเยอะๆอยากเป็นวีรบุรุษคิดเยอะๆจะได้มีคนกราบไหว้หนึ่งตายไปแล้วนะท่านหนึ่งถ้ามีชีวิตอยู่เขากราบไหว้ทั้งเนื้อทั้งตัวสองตายไปแล้วเขาจะไหว้กระดูกเราไหว้รูปภาพเราไหว้คำสอนเราไหว้ประวัติเราเหมือนกับเราไหว้พระนเรศวรในการยุทธีครั้งนั้นโดยวิจารณ์อาตมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเสร็จสิ้นครั้งนี้แล้วใช่ไหมท่านมันจึงไม่มีการศึกสงครามอะไรมากมายเพราะทุกคนเสียใจหมดเขียนก็เขียนมันถูกต้องจะได้เกิดสัมมาทิฏฐิกันพม่าก็เป็นทางครางแข่งใจทุกวันนี้เราก็ไปพม่าใช่ไหมท่านไปกราบไปไหว้คนไทยไปพม่าปีหนึ่งเท่าไหร่ท่านเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตจิตวิญญาณของคนสมัยก่อนเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้การเขียนประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เอาอะไรเอาชัยชนะให้เกิดความเกลียดชังชิงชังกันแต่ที่ธรรมะอยากจะกล่าวก็คือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้า

เรียกว่าเป็นอะไรวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะไปอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหว้เหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้เพราะว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกติสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไงไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพระมาเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเลยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้เชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนะท่านนะมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบางเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามในเห็นการตีกรสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบนะท่านแล้วเสียงโหฮาเสียงอาวุธเสียงตีกลองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวกับพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าค่าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอาก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกเอ้าก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูอนุสาวรีย์พระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำราชการเขาไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.
หรือมีนายกเทศมนตรีถ้าเขาไปบริหาร

0: อันนั้นเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาขว้านกินน่ะแล้วตั้งเครื่องนั่นเลยเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่าน
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากนะครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้า